สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยพระภิกษุสงฆ์ชาวบังคลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธทั้งสองประเทศค่ะพระภิกษุชาวบังคลาเทศจำนวน5รูปได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยมีพระภิกษุ2รูปซึ่งกำลังศึกษาอยู่ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้นำคณะพระเถระจากประเทศบังคลาเทศมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในวัดพระธรรมกายโดยตลอดการเยี่ยมชมพระภิกษุทุกรูปต่างแสดงความปลื้มปิติและชื่นชมต่อแนวทางการดำเนินงานของวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและเป็นสากลโดยพระเถระในคณะได้เล่าว่าท่านมีหน้าที่อบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและสาธุชนอยู่เป็นประจำเมื่อได้เห็นรูปแบบการดำเนินงานของวัดพระธรรมกายแล้วจึงตั้งใจจะนำแบบอย่างที่ดีและประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้กลับไปเผยแผ่และประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานพระพุทธศาสนาในประเทศบังคลาเทศต่อไปและจากการเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ทุกรูปต่างประทับใจกับความกว้างใหญ่ความสะอาดความเป็นระเบียบและความงดงามของวัดพระธรรมกายพร้อมกล่าวว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่น่าอัศจรรย์และสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและสันติสุขภายในได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้คณะพระภิกษุยังซาบซึ้งใจในความเอื้อเฟื้อและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพระภิกษุเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของวัดซึ่งก่อนเดินทางกลับทุกรูปได้กล่าวขอบคุณด้วยความจริงใจพร้อมตั้งใจว่าจะกลับมาเยี่ยมชมอีกในอนาคตและจะชักชวนพระภิกษุสามเณรรวมถึงญาติโยมชาวบังคลาเทศให้มีโอกาสมาเยี่ยมชมและศึกษาธรรมะณวัดพระธรรมกายด้วยตนเองค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้อนรับสาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัจจัย4บำรุงวัดพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าป่าสร้างทุกสิ่งพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายกองบุญชำระหนี้สงฆ์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งอย่างได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มของผู้ที่มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะส่วนในภาคบ่ายสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในพร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อนำหลักธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานในต่างแดนซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้นับเป็นภาพกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นใจและแสดงถึงความสามัคคีของชาวพุทธในต่างแดนที่ร่วมกันสืบทอดและแผ่ขยายพระพุทธศาสนาให้ปักหลักอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้ยอดกัลยาณมิตรได้เดินทางมาสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและร่วมกันสั่งสมเนกขัมมะบารมีร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ณศูนย์กลางกายฐานที่7ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเจเรมี่คีธแบล็กพร้อมกันนี้ประธานได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขและความศรัทธาของเหล่านักสร้างบารมีภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุวรรณพาร์ทรีโบส่วนพิธีถวายกองบุญการศึกษาประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเพิ่มพูนและกัลยาณมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์ในการนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมทำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายต้นไม้แด่คณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรวรไทยประเสริฐเป็นประธานในพิธีเพื่อสร้างความร่มเย็นและความเจริญงอกงามแก่พระพุทธศาสนาสืบไปโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญในกิจกรรมอันเป็นมงคลครั้งนี้ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่อง

ในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะโดยทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินรวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951

การกระทำพระธรรมกายภายในจะต้องอาศัยความเพียรและการปฏิบัติที่ถูกวิธีและทุกวิธีต้องมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายแล้วต้องมีใจหยุดนิ่งพอหยุดถูกส่วนก็วูบเข้าไปข้างในจนกระทั่งเข้าไปถึงสภาวะธรรมภายในเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนา

เห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมไปใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วจะภาวนาหรือไม่ภาวนาอะไรก็แล้วแต่หรือจะกำหนดอะไรก็ตามว่าไปสู่เบ้าหลอมเดียวกันในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วต้องเข้าถึงดวงธรรมจากดวงธรรมก็เห็นกายในกายจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้แสดงว่ามาถูกทางพระนิพพานแล้วฉะนั้นให้ตั้งใจทำใจหยุดนิ่งเรื่อยไปแล้วเราจะสมปรารถนากันทั่วหน้าทุกคนนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในธรรมมัทธชะชาดกความว่าท่านทั้งหลายจงพากันประพฤติธรรมความเจริญจะมีแก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการประพฤติธรรมนั้นมีมาทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่าหลักหรือวิธีการในการประพฤติธรรมของแต่ละศาสนานั้นไม่เหมือนกันเช่นขั้นตอนการปฏิบัติธรรมของพวกพราหมณ์หรือฮินดูในสมัยโบราณนั้นท่านใช้คำว่าอาสมซึ่งในความหมายโดยทั่วไปหมายถึงที่อยู่อาศัยของนักบวชหรือดาบทแต่ในที่นี้หมายถึงช่วงระยะเวลาของชีวิตที่ต้องปฏิบัติธรรมคือวรรณกษัตริย์พราหมณ์แพทย์เวนพวกสูตรต้องปฏิบัติตามอาสมสี่อย่างนี้ได้แก่พรหมจรรย์คือช่วงชีวิตสำหรับการศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้มาแสวงหาทรัพย์สมบัติทางโลกคฤหัสถ์คือช่วงหาความสุขทางโลกมีครอบครัวมีบุตรธิดาแสวงหาทรัพย์สมบัติประกอบยัญวิธีและรับผิดชอบต่อชุมชนวรรณปรัตคือช่วงวัยชราวัยเข้าหาธรรมะที่จะต้องปล่อยวางวิถีชีวิตคฤหัสถ์และหันมาปฏิบัติธรรมทำตนให้สมบูรณ์ในคุณธรรมโดยการออกไปพำนักอยู่ในอาสมตามป่าบำเพ็ญบารมีและข้อปฏิบัติอื่นๆทางศาสนาอย่างเคร่งครัดประการสุดท้ายคือสัญญาสีเป็นช่วงติดสละทุกอย่างเดี๋ยวแต่พัดนุ่งกับภาชนะสำหรับพิขาจานและหม้อน้ำเที่ยวจาริกทั่วไปเพื่อแสวงหาโมกขธรรมสำหรับการประพฤติธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าควรเริ่มปลูกฝันกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยหรือยังหนุ่มยังแน่นนี่แหละไม่ใช่มาเริ่มเข้าวัดกันตอนแก่นะจ๊ะเหมือนดังเรื่องของพระเตมียราชกุมารผู้เปลี่ยนไปด้วยเนกขัมมะบารมีที่ตัดสินพระทัยออกผนวดเพื่อประพฤติธรรมะตั้งแต่ยังหนุ่มยอมอดทนต่อบททดสอบทุกอย่างเพื่อมุ่งการบรรพชาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามารับฟังตอนอวสานกันเลยนะจ๊ะเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทาเทวีรวมไปถึงเหล่าหมาดข้าราชบริพารทั้งหมดได้ออกบวชตามพระโพธิสัตว์โดยไม่ห่วงกังวลในเรื่องการปกครองบ้านเมืองอีกต่อไปสมณนครพระราณสีบรายพระราชาและราชทายาทสืบราชบัลลังก์ก็ต้องกลายเป็นเมืองร้างในที่สุดเหลือก็แต่คนแก่เด็กและพวกนักเลงสุราที่ยังคงตกอยู่ในความประมาทจึงไม่ปรารถนาที่จะออกบวชตามพระเตมียฤาษีในเวลานั้นท้าวสามัญตราชกษัตริย์ที่ครองนครใกล้กันไม่ได้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชสละราชสมบัติเสด็จออกผนวดในป่าและแม้เหล่าอำมาตย์ราชมนตรีและประสงค์นิกรต่างก็ออกบวชตามพระองค์มากมายจึงได้ยกกองทัพเข้ามาประชิดพระนครแต่สมหมายจะยึดพระนครพาราณสีไว้ในครอบครองแต่ครั้นมาถึงก็พบว่าพระนครพาราณสีเส้นแต่ก่อนเคยรุ่งเรืองนั้นมาบัดนี้กลายเป็นเมืองร้างไปเสียแล้วพระเจ้าสามัญตราชเรียกเสด็จ

ขึ้นสู่ปราสาทราชนิเวศทอดพระเนตรดูกองรัตนะอเลอค่าซึ่งถูกทอดทิ้งไว้โดยปราศจากบุคคลเหลียวแลก็ยิ่งทรงชงนพระหฤทัยยิ่งนักทรงดำริว่าน่าจะมีภัยเพราะทรัพย์นี้กระมังดำริดังนี้แล้วจึงให้เรียกพวกนักเลงสุรานำมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าภัยบังเกิดขึ้นกับเจ้าเหนือหัวพระมเหสีและพระโอรสของพวกท่านหรือพวกนักเลงสุราจึงกราบทูลว่าไม่มีภัยอะไรเลยพระเจ้าค่ะพระองค์ยังตรัสซักว่าแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วท้าวเถรถึงได้ทอดทิ้งราชสมบัติไปโดยไม่มีความเยื่อใยเลยพวกนักเลงสุราก็ทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบท้าวสามัญตราชยิ่งสดับก็ยิ่งอัศจรรย์ใจขนลุกชูชันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเราไม่นึกว่าจะมีมนุษย์พันอัศจรรย์อย่างนี้จึงตรัสถามว่าก็แล้วพระราชาพวกท่านเสด็จออกไปทางไหนกันล่ะพวกนักเลงสุรากราบทูลหนทางที่พระราชาตัวเองเสด็จออกไปท้าวสามัญตราชและเหล่าเสนามหาหมาดจึงได้ยกไพร่พลติดตามไปยังชายป่านอกเมืองครั้นเสด็จไปถึงอาสมของพระเตมิยฤาษีเกรียนพระราชาพระราชินีและบรรดาเสนามหาดมุขมนตรีอีกทั้งพระสงฆ์นิกรทั้งหมดต่างพากันทรงเพศเป็นฤาษีและฤาษินีบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าเป็นจำนวนมากพระเตมิยฤาษีผู้ทรงอภิญญาครั้นทราบว่ามีแขกมาเยือนก็เหาะมาต้อนรับนั่งขัดสมาธิอยู่กลางอากาศในสนทนาธรรมกับพระเจ้าสามัญตราชจนทำให้พระเจ้าสามัญตราชบังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสได้ขอบวชอยู่ในสำนักของพระเตมิยฤาษีพร้อมทั้งบริวารไม่ยอมเสด็จกลับไปครองราชอีกต่อไปในสมัยต่อมาได้มีกษัตริย์ต่างเมืองทรงทราบข่าวการเสด็จออกผนวดของพระเตมิยราชกุมารจึงได้สละราชสมบัติทิ้งราชบัลลังก์ทั้งแก้วแหวนเงินทองให้เกลื่อนกลาดกลายเป็นของไร้ค่าทรงนำข้าราชบริพารเสด็จออกผนวดอยู่ในสำนักพระเตมิยฤาษีโดยทำนองนี้อีกถึงสามพระองค์ส่วนช้างม้าที่ทรงขับขี่เป็นพาหนะเสด็จออกบวชว่าไม่มีใครดูแลใช้สอยก็ปล่อยให้เป็นอิสระกลายเป็นช้างป่าม้าป่าแต่ก็เป็นสัตว์ป่าที่เชื่องสัตว์เหล่านั้นก็มีใจเลื่อมใสในมูรุษีด้วยอำนาจเจตที่เลื่อมใสนั้นเมื่อเสด็จอายุขัยก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์แม้รถทั้งหลายก็จะมารถสุดโทรมไปในป่านั่นเองพันดะเครื่องใช้สอยและกหาปณะทั้งหลายก็เรียราดเกลื่อนกลาดดุจทรายที่ใกล้อาสมสถานไม่มีใครสนใจที่จะใช้สอยเพราะไม่มีความจำเป็นทุกท่านสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ด้วยกำลังฌานสมาบัติอยู่ได้ด้วยกำลังแห่งปีติในฌานคราวไพลซึ่งมีหมู่ฤาษีอาศัยอยู่แต่เดิมนั้นก็มีเหล่ากษัตริย์และข้าราชบริพารออกบวชตามมากขึ้นจึงขยายกว้างใหญ่ออกไปอีกถึง10โยชน์กลายเป็นแผ่นดินธรรมที่เต็มไปด้วยเหล่าฤาษีฤาษินีและดาบสดาปสินีล้วนตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่าแห่งนั้นได้ความสุขสำราญต่างได้รับผลของการปฏิบัติแต่สำเร็จอภิญญาสมาบัติครั้นละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเราจะเห็นได้ว่าเรื่องพระเตมีผู้หญิงหรือเนกขัมมะบารมีนี้เป็นเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถบารมีแม้พระองค์จะยังทรงพระเยาว์แต่ก็ทรงมีพระหฤทัยแน่วแน่ที่จะเสด็จออกบรรพชาแม้ว่าจะต้องทนทุกข์ทรมานจากบททดสอบที่ยากยิ่งเพียงใดและไม่ว่าพระองค์จะต้องรอคอยเป็นเวลายาวนานแต่เพียงใดแต่เพื่อที่จะบำเพ็ญในขัมมะบารมีให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์พระองค์ก็ไปทรงละทิ้งขันติธรรมกระทั่งทรงออกพระ

มีโอกาสว่างในการสร้างบารมีก็บ่มีเสียแก่รอบโดยเร็วดังนั้นท่านใดที่ไม่มีภาระทางครอบครัวไม่จะสร้างบารมีตามแบบอย่างของท่านผู้รู้ทั้งหลายก็ต้องหาโอกาสบวชเพราะนี่คือหนทางที่ดีที่สุดเร็วที่สุดและลัดที่สุดในการทำใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อกระจายกิเลสอาสวะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่103จากตอนที่แล้วพระนางอุทุมพรเทวีทรงสดับคำสั่งให้ประหารมโหสถก็ทรงรู้สึกเสียพระทัยแต่ก็สู้อดกลั้นไว้ไม่แสดงอาการเศร้าโศกให้ปรากฏได้ทูลถามพระราชสวามีว่ามโหสถนะได้กระทำความผิดอะไรทำไมจึงสั่งลงโทษรุนแรงอย่างนั้นพระนางทรงทราบความทั้งหมดแล้วจึงได้ตรัสคล้อยตามพระราชอัธยาศัยปลอบโยนให้ทรงคลายความกระวนกระวายกระทั่งให้พระราชาบรรทมหลับไปจากนั้นจึงทรงพระอักษรทรงข่าวไปถึงมโหสถว่าพระราชาน่ะทรงกริ้วเธอมากเพราะทรงหลงเชื่อคำยุยงของอาจารย์ทั้งสี่และบัดนี้น่ะพระองค์ก็ได้พระราชทานพระแสงขันเพื่อให้เขานำไปฆ่าเธอที่ประตูวังดังนั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยเธออย่ามาสู่พระราชสำนักนี้เลยแต่ถ้าจะมาเนี่ยก็ควรจัดกองอารักขาไว้ให้มั่นคงห้อมล้อมด้วยมหาชนชาวมิถิลาที่พักดีต่อเธอเมื่อทำได้ดังนี้แล้วเนี่ยเธอจึงค่อยมาเมื่อทรงพระอักษรเสร็จพระนางก็ทรงสอดเข้าไว้ในห่อบรรจุในภาชนะทองคำปิดผนึกประทับตราพระรัญจกรแล้วมอบหมายให้นางข้าหลวงคนสนิทส่งไปให้มโหสถในทันทียามนั้นเป็นเวลาดึกมากแล้วประตูเรือนของมโหสถยังมีบริวารเฝ้าอยู่เมื่อบริวารที่เฝ้าประตูเรือนเห็นนางข้าหลวงเดินตรงเข้ามาก็ทราบทันที

ทีว่านางเป็นคนของพระนางอุทุมพรเทวีเขาจึงไม่รอช้ารีบกุลีกุจอเปิดประตูให้แล้วจึงพานางเข้าไปพบมโหสถทันทีมโหสถรับภาชนะทองจากมือของนางแล้วก็ได้ส่งนางกลับวังไปครั้นแล้วจึงค่อยๆแก้ห่อผ้าที่คลุมภาชนะออกพบข้อความที่เป็นลายพระหัตถ์เมื่อคลี่ออกอ่านก็ทราบเหตุการณ์โดยตลอดแต่มโหสถก็มิได้มีความวิตกกังวลใดๆใช้เวลาตึกตรองเพื่อหาวิธีแก้ไขสถานการณ์อยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงได้เข้านอนต่อในยามรุ่งสางของวันใหม่พระอาทิตย์ยังไม่ทันโผล่พ้นขอบฟ้าความมืดแห่งรัตติกาลยังคงมีอำนาจปกคลุมทั่วผืนปฐพีขณะที่ผู้คนทั้งหลายยังไม่ตื่นจากนิทราแต่กลับเป็นเวลาที่อาจารย์ทั้งสี่กำลังเริ่มดำเนินการตามแผนที่ตกลงกันไว้ต่างคนต่างก็รีบมาพร้อมกันที่ช่องประตูวังโดยมีอาจารย์เสนกะเป็นผู้อัญเชิญพระแสงขันอาญาสิทธิ์และต่างก็หมายมั่นปั้นมือว่าถึงอย่างไรเนี่ยก็จะต้องฆ่ามโหสถให้ได้ในเช้าวันนี้แต่รอแล้วรอเล่ากระทั่งเวลาสายจนตะวันโด่งแล้วก็ยังไม่เห็นแม้เงาของมโหสถบัณฑิตย่างกลายมาในที่นั้นเมื่อเหตุการณ์กลับเป็นดังนี้อาจารย์เสนกะจึงหัวเสียอย่างแรงได้แต่ถอนหายใจฟืดฟัดพลางกล่าวด้วยความหงุดหงิดใจว่าเอ๊ะทำไมเจ้ามโหสถนั่นถึงยังไม่มาสักทีนะป่านนี้ก็สายมากแล้วเนี่ยมัวแต่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ช่างน่าเจ็บใจนักนี่สงสัยเจ้ามโหสถเนี่ยมันคงจะรู้ตัวแล้วกระมังอาจารย์กามินทะกล่าวเสียงขุ่นแล้วนี่พวกเราจะทำอย่างไรกันต่อไปล่ะอาจารย์ปุกุสะกล่าวเป็นเชิงปรึกษาเพื่อขอความเห็นจากทุกคนข้าพเจ้าว่าทางที่ดีเนี่ยพวกเราควรไปเฝ้าเจ้าเหนือหัวก่อนจะดีกว่าหากพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถานใดนี่พวกเราจึงค่อยกลับมาคิดอ่านกันใหม่ดีไหมล่ะอาจารย์ทีวินทะออกความเห็นตกลงพวกเราจะไปเฝ้าเจ้าเหนือหัวกันท่านเสนกะตัดบทแล้วก็รีบเดินนำหมู่คณะไปเข้าเฝ้าพระราชาทันทีขณะนั้นพระเจ้าวิเทหราชประทับอยู่เพียงลำพังผู้เดียวในพระตำหนักส่วนพระองค์เท้าเธอเสด็จพระดำเนินไปมาอยู่ในที่นั้นด้วยความกระวนกระวายพระทัยครั้นเท้าเธอได้ทอดพระเนตรเห็นอาจารย์ทั้งสี่มาเข้าเฝ้าก็ไม่ได้ทรงรอช้ารีบรับสั่งถามอาจารย์ทั้งสี่ทันทีว่าท่านอาจารย์ฆ่ามโหสถแล้วหรือพระสุรเสียงของพระองค์น่ะสั่นสะท้านเหมือนทรงข่มพระทัยอย่างสุดกำลังขอเดชะพระอาญามีผลกล้าวท่านเสนกะกราบบังคมทูลพวกข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาซุ่มรอตั้งแต่เช้าตรู่จนบัดนี้แล้วก็ยังไม่เห็นมโหสถเข้ามาเลยพระพุทธเจ้าค่ะเท้าเธอสดับคำของอาจารย์เสนกะแล้วก็ทรงนิ่งมิได้ตรัสสิ่งใดอีกแต่กลับทอดพระเนตรไปทางช่องพระแกลเหมือนทรงรอคอยการมาของใครบางคนฝ่ายมโหสถบัณฑิตครั้นตื่นนอนแล้ว

จึงสนานกายด้วยน้ำหอมประดับกายด้วยอาภรณ์พร้อมสับภายหลังจากรับประทานอาหารเช้าจนอิ่มหนำสำราญดีแล้วเนี่ยก็ได้สั่งกองพลโยธาที่ตนดูแลให้ช่วยกันจัดขบวนรถเพื่อเตรียมเคลื่อนมหาชนเข้าสู่พระราชวังส่วนตนก็ก้าวขึ้นสู่รถคันงามห้อมล้อมด้วยมหาชนชาวมิถิลาแน่นขนาดจากนั้นจึงเคลื่อนขบวนรถเข้าสู่พระราชวังจนถึงพระทวารหลวงขณะนั้นพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับเสียงครื้นเครงของขบวนรถที่มโหสถนำมาจึงเสด็จลุกขึ้นไปประทับยืนที่ช่องพระแกลก็ได้ทอดพระเนตรเห็นขบวนรถของมโหสถบัณฑิตมุ่งหน้ามาแต่ไกลฝ่ายมโหสถบัณฑิตก็เห็นพระเจ้าวิเทหราชประทับยืนอยู่ช่องพระแกลเช่นกันจึงรีบลงจากรถถวายบังคมพระราชาด้วยอาการนอบน้อมแล้วก็ยืนอยู่ณที่นั้นการที่มโหสถสามารถจัดกองพลโยธาแวดล้อมด้วยมหาชนชาวเมืองมาเข้าเฝ้าได้ในเวลาอันสั้นก่อนเนื่องด้วยตำแหน่งเสนาบดีที่ตนรับผิดชอบอยู่นั้นเป็นตำแหน่งที่ต้องควบคุมจัดการกองกำลังทหารโดยตรงอยู่แล้วดังนั้นเรื่องเช่นนี้นะจึงไม่ใช่เรื่องยากรวมทั้งไม่มีใครคิดต่อต้านอีกด้วยถึงแม้มโหสถจะคุมกองกำลังทหารได้อย่างสิ้นเชิงกับทั้งเป็นที่รักของชาวประชาอย่างยิ่งแต่ท่านก็ไม่ได้คิดใหญ่อยากจะเป็นพระราชาซะเองเพราะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตย่อมยึดมั่นในความกตัญญูเป็นที่ตั้งไม่ว่าผู้ที่มีพระคุณนั้นภายหลังจะเกิดความผิดพลาดคิดร้ายทำลายตนก็ตามเขาจะไม่คิดทรยศหักหลังผู้มีพระคุณเป็นอันขาดแต่เขาจะมีความจงรักภักดีตลอดไปส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

0: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลปานแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นาทีเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินรวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951
1: คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปราก

กฎเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

0: ัดนะครับท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสมโภชนีกถานำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพิธีกรนำทุกท่านกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ซึ่งก็จะเสร็จสิ้นพิธีกรรมช่วงบ่ายนะครับในเวลาประมาณช่วงสายนะครับในเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับทุกท่านครับก่อนที่เราจะได้ประกอบบุญญกิริยาบนสถานที่ที่ถือได้ว่าเป็นอริยสถานแห่งการเข้าถึงธรรมก็ขอเรียนเชิญพวกเราทุกท่านนะครับได้นึกถึงหลวงพ่อที่กลางกายอย่างง่ายๆสบายๆทำตามหลักวิชานะครับนั่นก็คือกายสบายใจสบายให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันหรือจะทำตามสุนทรพ่อนะครับที่ท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าให้เธอเพียงทำใจนิ่งสงบไม่คาดหวังได้พบอะไรใหม่เป็นใจเพียงไม่อยากได้ต่อสิ่งใดก็จะได้ทุกสิ่งที่ต้องการและช่วงหลังจากนี้ไปขอเรียนเชิญพวกเราทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการถ่ายภาพประวัติศาสตร์เรียนเชิญคุณพีรพงษ์พันทองครับโฆษกองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกครับ
1: กราบนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการ

เจ้าทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีครับผู้มีบุญทุกท่านครับสวัสดีครับเอาละครับช่วงนี้เป็นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์อันดับแรกกราบอาราธนาคณะสงฆ์ที่นั่งอยู่ลานธรรมข้างพระประธานได้เมตตาลุกขึ้นยืนครับกราบนิมนต์คณะสงฆ์ลุกขึ้นยืนครับที่นั่งอยู่ด้านข้างพระประธานทั้งสองฝั่งครับนิมนต์ลุกขึ้นยืนจัดจีวรให้เรียบร้อยตรงไหนไม่เต็มช่วยกรุณาเติมเต็มเลยนะครับส่วนพวกเราญาติโยมสาธุชนตอนนี้พร้อมแล้วจับชูบังด้วยมือขวาแล้วถือถ่ายรูปด้วยจะยืนยืนทั้งหมดครับครับลุกขึ้นยืนครับถือชูบังด้วยมือขวาแล้วลุกขึ้นยืนครับยืนตรงพลาสติกตรงสติกเกอร์เลยนะครับเดี๋ยวค่อยนั่งครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆฟังผมก่อนตอนนี้ญาติโยมลุกขึ้นยืนเลยนะครับถือชูบังด้วยมือขวาระดับอกหลังจุดสติกเกอร์ในการนิกายอารัธนาหลวงพ่อเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เสือแดงกราบนิมนต์ครับนิมนต์หลวงพ่อและคณะสงฆ์นะครับนิมนต์หลวงพ่อและคณะสงฆ์ครับที่เสือแดงครับส่วนท่านเจ้าภาพเรียนเชิญเลยครับท่านเจ้าภาพเข้าเลยครับท่านเจ้าภาพพี่จิตโบครับเรียนเชิญท่านกำนันครับฝั่งนี้แล้วก็ท่านผอครับท่านกำนันกับท่านผอครับเชิญฝั่งนี้เลยครับข้างเชิญเลยครับสองฝั่งเลยนะครับแม่วันฝั่งนู้นด้วยครับแม่ฝั่งนู้นด้วยครับสองฝั่งครับสองฝั่งครับสองฝั่งสองฝั่งครับสองฝั่งนะครับขอผู้ชายติดพระนิดหนึ่งนะครับขยับอีกนิดหนึ่งนะครับขยับอีกนิดหนึ่งนะครับขยับตามครับโอเคครับขอชูบังให้ท่านประธานด้วยนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับสัมภาระไว้ด้านหลังดูชูบังนะครับว่าพระประธานถือด้วยมือขวาพี่ครับพระประธานปรับชูบังให้ด้วยนะครับปรับชูบังฝั่งนู้นให้บาลานซ์นะครับตอนนี้เป็นช่วงการจัดพื้นที่นะครับคณะสงฆ์ขอความเมตตาปรับซ้ายขวาให้บาลานซ์นะครับนิมนต์หลวงพ่อขยับหน้านิดนึงก็ได้ครับพวกเราถือชูบังด้วยมือขวาชูบังด้วยมือขวานะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ขยับเลยนะครับปรับขยับเลยครับเข้าเลยนะครับเข้าเลยครับพร้อมแล้วนะครับช่างภาพพร้อมนะครับประจำพื้นที่ทุกท่านประจำพื้นที่เลยครับ

ตอนนี้เอาอะไรเข้าก่อนขอถ่ายภาพก่อนนะครับวิดีโอเข้าก่อนนะครับตอนนี้นิ่งเลยนะครับพร้อมนะครับวิดีโอเข้าเลยนะครับพวกเราถือชูบังยิ้มไว้นะครับวิดีโอพร้อมแล้วเข้าเลยครับขอวิดีโอภาคพื้นก่อนนะครับภาคพื้นเสร็จแล้วก็ภาคพื้นเข้าก่อนนะครับวิดีโอก่อนนะครับอัญเชิญองค์พระธรรมกายประดิษฐานในอาคารมงคลสมปรารถนาบรรจุองค์พระบรมธาตุพระศาสดาในเกศกายทันมาเป็นขวัญชัยณวัดกลางทนรินทร์ถิ่นบ้าน

แป้งดินแดนแห่งรูปกายอันงามใสขององค์มหาปูชนียาจารย์พระธรรมชัยสถิตไว้โปรดโลกล่าชั่วตาปีน้อมผลบุญกตัญญูบูชาธรรมแด่พระพ่อผู้นำงามผ่องศรีถวายบุญถวายกุศลคุณความดีอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยตอนนี้ภาพวิดีโอเข้าอยู่นะครับพวกเรายังยิ้มอยู่นะครับยืนนิ่งๆยิ้มๆนะครับคณะสงฆ์มือประสานที่ด้านหน้านะครับมือขวาจับมือซ้ายนะครับภาพนิ่งได้ยังครับวิดีโอได้ยังครับขอ20วิสุดท้ายครับขออัญเชิญเทวาทั่วทุกภพมาบรรจบสาธุการบุญอักโขมนุษย์เทพลูกหลานหลวงพ่อธรรมชโยจะสร้างบุญใหญ่โตบูชาธรรม10วินาทีสุดท้ายครับขอให้พระศาสนาจงสถิตมั่นเป็นกัลยาณมิตรแด่หมู่ชนทุกเช้าค่ำมนุษย์เทพได้ถึงซึ่งกายธรรมวิชาธรรมกายเลิศล้ำสถาพรให้ลูกหลานหลวงพ่อประสบสุขพ้นจากทุกข์ด้วยธรรมคำสั่งสอนรวยรูปคุณคณาทรัพย์งามสุนทรในบวรพุทธศาสนาตลอดไปให้วิชาปักหลักมั่นเป็นพันปีมนุษย์เทพทัพทวีอสงไขยได้เข้าถึงกายธรรมในภายในสม

0: วีวันนะครับกับอาราธนาคณะสงฆ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ถ่ายภาพด้านหน้าเข้าสู่เต็นท์รับรองเชิญท่านเจ้าภาพนะครับส่วนคณะสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ยืนอยู่รอก่อนนะครับนิมนต์หลวงพ่อเพื่อเตรียมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยญาติโยมตอนนี้นั่งลงได้เลยครับญาติโยมนั่งลงได้เลยนะครับคณะสงฆ์ยังยืนอยู่ก่อนนะครับหันหน้าไปทางพระประธานครับคณะสงฆ์ยืนประจำที่เลยนะครับหันตรงเลยนะครับตอนนี้ท่านเจ้าภาพประจำพื้นที่เลยนะครับเชิญครับในการนี้เชิญพิธีกรกลางครับ
1: ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีสักการะพระประธานพระธรรมกายขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือท่านพระครูศรีประมาภิวัฒน์เจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเจ้าอาวาสวัดประสาทและคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือหันหน้าไปยังพระประธานพระธรรมกายเพื่อเตรียมกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับและขอกราบรัตนคณะสงฆ์ทุกรูปประนมมือขึ้นหันหน้าไปยังพระประธานพระธรรมกายเพื่อแสดงความเคารพด้วยการน้อมไหว้พระประธานพระธรรมกายเดชพร้อมเพรียงกันนะครับขอกราบพระธนคณะสงฆ์หันหน้าไปยังพระประธานพระธรรมกายเดชพร้อมเพรียงกันขอกราบพระธนครับขอกราบพระธนคณะสงฆ์และขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานพระธรรมกายเดชพร้อมเพรียงกันนะครับกราบแล้วขอกราบพระธนคณะสงฆ์หันหน้าไปยังอาคารสมปรารถนาครับเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดชพร้อมเพรียงกันนะครับกราบลำดับต่อไปขอกราบรัตนาท่านประธานสงฆ์คือท่านพระครูศรีประมาภิวัฒน์เจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเจ้าอาวาสวัดประสาทจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

นำคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเป็นลำดับสืบต่อไปขอกราบพระรัตนครับและขอกราบพระรัตนคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นทรงใจถึงพระธรรมกายภายในได้พร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ำดับต่อไปขอกราบพระธนาท่านประธานสงฆ์น้อมถวายพานสการะแด่พระประธานพระธรรมกายและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสาธุขอกราบขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับท่านประธานสงฆ์นะครับคือท่านพระครูศรีพรหมาภิวัตครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีคือนายอัศวินจำสนองท่านกำนันตำบลบ้านแป้งได้น้อมถวายพานสการะแด่ท่านพระครูศรีประมาทพิวัตรเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเจ้าอาวาสวัดประสาทครับเดี๋ยวเชิญพวกเราทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญพิธีด้วยพร้อมเพรียงกันนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับสาธุจากนั้นนะครับท่านอัศวินจำสนองนะครับท่านกำนันตำบลบ้านแป้งจะได้น้อมถวายพานสการะแด่พระประธานพระธรรมกายเดี๋ยวจะพวกเราทุกท่านรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเรียงกันนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ
1: สาธุ
0: ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ได้น้อมถวายพานสการรับเป็นลำดับสืบต่อไปนะครับโดยจะได้น้อมถวายพานสการรับแด่พระประธานพระธรรมกายเรียนเชิญพระราทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสาธุจากนั้นนะครับจะได้ขอเรียนเชิญ

วยงานราชการแล้วก็รวมไปถึงขณะท่านเจ้าภาพนะครับได้ร่วมกันถวายพานสักการะแด่พระประธานพระธรรมกายเป็นลำดับสืบต่อไปนะครับโดยสำหรับรายนามของผู้ที่จะได้ร่วมกันถวายพานสักการะแด่พระประธานพระธรรมกายมีรายนามดังต่อไปนี้ครับขอกราบรัตนานะครับท่านพระครูปริยัติพระครูปริยัติกิจจานุกูลครับเจ้าคณะตำบลบ้านแป้งพระมหาประภัสจีระวังโสผู้ช่วยเจ้าว่าพระธรรมกายท่านพระครูไบดีกาอำนวยศักดิ์พุนิสโกพระมหาสุเจนจันทวโรขอเรียนเชิญนะครับพร้อมทั้งขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรดร.ทัปปณีชูศรีกัลยาณมิตรดร.จันทร์แสงสุวรรณวาวกัลยาณมิตรดร.จันทร์เพ็ญล้อจักรชัยกัลยาณมิตรอทิตยาโชโภคาสมบัติกัลยาณมิตรอังสนากิติชาติวรกุฎครับเรียนเชิญพวกเราทุกท่านร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับผู้แทนคณะสงฆ์นะครับนำโดยท่านพระครูปริยัติกิจจานุกูลเจ้าคณะตำบลบ้านแป้งพร้อมด้วยพระมหาประภัสจีระวังโสพระครูไบดีกาอำนวยศักดิ์วินิสโกและพระมหาสุเจนจันทวโรครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับสาธุจากนั้นนะครับจะได้ขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพนะครับนำโดยกัลยาณมิตรดร.ทัปปณีชูศรีกัลยาณมิตรดร.จันทร์แสงสุวรรณวาวกัลยาณมิตรเพ็ญจันทร์ล้อจักรชัยครับกัลยาณมิตรอทิตยาโชคโภคสมบัติและกัลยาณมิตรอังสนากิติชาติวรกุฎครับทั้งหมดนี้คือรายนามของคณะท่านเจ้าภาพผู้แทนสาธุชนที่จะได้ร่วมกันสักการะพระประธานพระธรรมกายดังนั้นขอเรียนเชิญพวกเราทุกท่านนะครับยังจิตของเราให้เกิดความปลื้มปีติใจประกอบบุญญกิริยาจากปัตตานุโมทนาใหม่บุญที่สำเร็จจากการอนุโมทนาบุญการกล่าวคำว่าสาธุนะครับก็แปลว่าดีแล้วชอบแล้วประเสริฐแล้วจะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลของพวกเราทุกท่านปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อเตรียมร่วมอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันครับแล้วขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพน้อมถวายพานสักการะแด่พระประธานพระธรรมกายโดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญร่วมกันครับสาธุขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุลาธนรินทร์ในนามผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานบุญพิธีพร้อมทั้งขอเรียนเชิญท่านอัศวินจำสนองกำนันตำบลบ้านแป้งได้ขึ้นรับฟังการกล่าวคำรายงานและกล่าวเปิดงานเป็นลำดับสืบต่อไปเรียนเชิญครับ

0: โดยลำดับที่1 นะครับท่านผู้อำนวยการพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ในนามผู้แทนคณะกรรมการจัดงานจะได้กล่าวรายงานเป็นลำดับแรกนะครับเรียนเชิญครับ
1: กราบนมัสการพระครูศรีพรหมาภิวัตรเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเจ้าอาวาสวัดประสาทด้วยความเคารพอย่างสูงนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพเรียนประธานในพิธีนายอัศวินจำสนองกำนันตำบลบ้านแป้งกระผมนายพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ในนามผู้แทนคณะกรรมการจัดงานพิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายเพื่อประดิษฐานณอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์ขอกราบขอบพระคุณท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้การจัดงานในครั้งนี้มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวน150รูป

0: พุทธศาสนิกชน500กว่าคนร่วมเข้าพิธีโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดได้พร้อมใจกันจัดขึ้นในวันนี้พิธีในครั้งนี้ประกอบด้วยการสักการะพระองค์พระประธานและการเดินธรรมญาตาอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายจากวัดพุทธารามเคลื่อนผ่านหมู่บ้านบ้านแป้งเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะแสดงความเคารพ บูชาและสิ้นสุดณวัดกลางธนรินทร์และจะอัญเชิญประดิษฐานณอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์แห่งนี้ต่อไปการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเสมือนจำลองเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำพระสงฆ์จาริกจากเมืองสู่เมืองเพื่อประกาศธรรมและสร้างศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชน 2. เพื่อความเป็นสิริมงคลฟื้นฟูจิตใจให้พุทธศาสนิกชนได้ทัศนานุสติยะคือการเห็นอันประเสริฐจากคณะสงฆ์สาธุชนที่เดินธรรมญาตาอันเชิญด้วยความสงบสง่างามเรียบร้อยและเกิดความเลื่อมใสศรัทธา 3. ในการอัญเชิญพระประธานในครั้งนี้เพื่อประดิษฐานณอาคารสมปรารถนาเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาในการสร้างบุญใหญ่ต่อไปบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติกล่าวเปิดงานพิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับ
1: กราบนมัสการพระครูศรีพรหมาภิวัตรเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเจ้าอาวาสวัดประสาทและพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงครับเรียนท่านผู้มีเกียรติและสาธุชนผู้มีบุญที่เคารพทุกท่านครับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและเป็นดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายในวันนี้จังหวัดสิงห์บุรีมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์150รูปที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญและร่วมเดินธรรมญาตาอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายจากวัดพุทธารามมายังวัดกลางธนรินทร์แห่งนี้เพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อไปวันนี้ถือเป็นวันแห่งบุญใหญ่ที่เราพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันมาเดินธรรมญาตาซึ่งไม่ใช่การเคลื่อนขบวนตามเส้นทางทั้งนั้นแต่เป็นการประกาศพระพุทธศาสนาความคงอยู่ของศรัทธาการขัดเกลาจิตใจด้วยความเพียรสมหวังดังวาทกรรมของท่านผู้รู้ที่ว่าพุทธบริษัท4เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวสุดท้ายนี้กระผมขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐเอกชนอาสาสมัครและประชาชนทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจการจัดงานอันทรงคุณค่านี้ขึ้นขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งบารมีองค์พระประธานพระธรรมกายจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปและขอเปิดพิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายเพื่อประดิษฐานณอาคารสมปรารถนาณวัดกลางธนรินทร์แห่งนี้นะครับขอขอบคุณครับ
2: สาธุขอเสียงปรบมือดังๆจากทุกท่านด้วยนะครับขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญนะครับกับท่านอัศวินจำสนองนะครับท่านกำนันตำบลบ้านแป้งพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีนะครับและในโอกาสนี้ครับท่านประธานบุญพิธีคือท่านอัศวินจำสนองครับท่านกำนันตำบลบ้านแป้งจะได้น้อมถวายทายาธรรมร่วมกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์อนุโมทนาบุญร่วมกันครับสาธุจากนั้นจะได้รับของขวัญที่ระลึกนะครับทุกท่านครับเครือข่ายบวรคือบ้านวัด

0: และโรงเรียนมีความสำคัญในการร่วมกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับเจริญรุ่งเรืองกลับมาเช่นครั้งสมัยพุทธกาลนะครับดังนั้นในโอกาสนี้ครับจะได้ขอกราบรัตนาพระอธิการมานะปัญญาพัลโลนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น3โรงเรียนด้วยกันครับลำดับแรกนะครับขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษานะครับจากโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ครับนั่นคือท่านผู้อำนวยการพิสิทธิ์ชัยน้อย4นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์จะได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนการสร้างเครือข่ายบวรคือบ้านวัดและโรงเรียนอนุโมทนาบุญร่วมกันครับสาธุน่าชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับกับโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ครับจากนั้นนะครับจะได้ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารศึกษาโรงเรียนถัดไปนะครับนั่นก็คือโรงเรียนบ้านแป้งวิทยาครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษานะครับจากโรงเรียนบ้านแป้งวิทยานะครับทุกท่านครับการที่เราได้ร่วมกันสนับสนุนสร้างเยาวชนคนเก่งและดีวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับคือการเชิญชวนเด็กน้อยให้ได้มีโอกาสมาเรียนรู้พระพุทธศาสนาแล้วก็ร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุจากนั้นขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนวัดอัมพวันครับหรือคณาจารย์นะครับที่เป็นผู้แทนคณาจารย์จากโรงเรียนวัดอัมพวันนะครับจะได้เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษาจากพระอธิการมานะปัญญาพะโลนะครับเจ้าวาดวัดกลางธนรินทร์สิ่งสำคัญนะครับก็คือในวันนี้เราได้เยาวชนต้นแบบครับที่มีเป็นเด็กเก่งและดีนะครับควบคู่ไปกับศีลธรรมทุนการศึกษาในวันนี้จะเป็นการสนับสนุนสถานศึกษาในการทำโครงการต่างๆเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาบุญร่วมกันครับสาธุขอกราบอนุโมทนาบุญนะครับกับพระอธิการมานะเจ้าวาดวัดกลางธนรินทร์ครับลำดับต่อไปนะครับขอกราบพระตนาท่านประธานสงฆ์คือท่านพระครูศรีประมาภิวัตรได้กล่าวสมโภชนียกถาเป็นลำดับสืบต่อไปขอกราบพระตนาครับ
1: กราบขอโอกาสพระเถรานุเถระและขอเจริญพรบรรดาญาติโยมทุกท่านวันนี้ทางวัดกลางธนรินทร์ได้มีเขาเรียกประสบความโชคดีในการที่คณะญาติโยมนำพระธรรมกายมาประดิษฐานไว้แต่คราวนี้คนต้องเข้าใจคำว่าธรรมกายเพราะคำว่าธรรมกายเนี่ยมีความหมายที่ลึกเขาถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะเข้าถึงคำว่าธรรมกายธรรมกายเนี่ยมีสองศัพท์ศัพท์แรกก็คือธรรมะศัพท์ที่สองก็คือกายะเนี่ยเหตุที่เราเนี่ยเข้าไม่ถึงธรรมเพราะเราเนี่ยนำคำเนี่ยมารวมกันเป็นธรรมกายเราจึงหลงในความเป็นตัวตนแล้วก็ยึดมั่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจเราก็จะรู้เลยว่าเนี่ยทำไมท่านถึงต้องสร้างรูปพระธรรมกายมาให้เรากราบไหว้บูชาเพราะถ้าเกิดเราเข้าใจเมื่อไรเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อท่านปฏิบัติมาเนี่ยเรายังเข้าไม่ถึงเพราะธรรมะหมายถึงธรรมธาตุหรือนามธรรมถ้าเกิดว่าเราเห็นรูปธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นทางทวารต่างๆแล้วสิ่งนี้มันปรากฏในใจโดยที่รูปก็เกิดทำให้ใจเนี่ยรู้เนี่ยแล้วเราแยกแยะการรู้รูปกับตัวนามที่รู้ได้

0: เนี่ยเราเข้าใจคำว่าธรรมกายทันทีเพราะเราเนี่ยจะไม่ยึดมั่นในคำว่ากายะคือกลุ่มก้อนหรือตัวตนถ้าเกิดเราทำได้อย่างเนี้ยจิตเราเนี่ยคลายหรือสลัดทิ้งจากสิ่งที่เคยผูกพันจิตไหมเนี่ยถ้าคลายทิ้งหรือสลัดทิ้งจากสิ่งที่เคยผูกจิตแล้วก็ทำให้จิตเนี่ยติดอยู่ในวัฏฏะได้เนี่ยเราก็เข้าถึงคำว่าธรรมกายเนี่ยเพราะฉะนั้นรูปที่เราดูหรือปรากฏแก่สายตาตอนนี้เราฟังพระสวดไหมปุเรชาตปัจจโยเนี่ยปัจฉาชาตปัจจโยเคยฟังว่าอันนี้เวลาฟังพระพิธรรมเนี่ยรูปต้องเกิดก่อนพอรูปเกิดเนี่ยนามที่เกิดตามมาเนี่ยเป็นความดีหรือเปล่าไม่ดีเนี่ยเมื่อกี้ที่กล่าวรายงานก็บอกว่าเป็นทัศนีทัศนานุตตริยะเนี่ยถ้าเราเห็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วเราเนี่ยมีธรรมะของพระองค์มาปรากฏไม่ว่าจะเป็นธรรมกายหรือธรรมที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยเราก็สามารถนำธรรมเนี้ยไปใช้ได้ในชีวิตและก็คำว่าธรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านรู้คือจิตเนี่ยไม่ถูกผูกจิตในสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยเนี่ยสว่างไหมใจเนี่ยใสไหมเนี่ยพอใจใสใจสว่างเนี่ยทางเดินของเลือดลมที่มีในกายซึ่งเกิดจากน้ำที่เรียกว่าจริตที่มีในใจเราเนี่ยก็ใสด้วยพอจริตใสน้ำในใจใสเลือดหมุนเวียนง่ายเนี่ยโลคาพาธทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็จะเบาบางเพราะสิ่งเนี้ยจะไปสร้างหรือไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันทางเซลล์ทางร่างกายที่ทางพระเราเรียกว่ากราบเพราะฉะนั้นผู้ที่มาในวันนี้ก็ขอจงนำรูปที่เป็นอัตลักษณ์ของพระธรรมกายเนี่ยมาเป็นอารมณ์แล้วก็เนี่ยเพื่อจะได้เป็นการสั่งสมแล้วก็สร้างนิสัยจนได้เป็นอุปนิสัยแล้วก็เนี่ยเป็นอัธยาศัยแต่ศัพท์ทางศาสนาเนี่ยท่านไม่ใช้คำว่าอัธยาศัยใช้คำว่าปกตูปะนิสัยเมื่อเราทำได้มาได้เนี่ยสิ่งเนี้ยก็จะเป็นคุณเครื่องกระตุ้นเตือนใจเราเนี่ยแล้วก็เราเนี่ยจะมีความสุขจากการที่เรานำรูปลักษณ์ของหลวงพ่อพระธรรมกายแล้วก็เนี่ยสิ่งที่เราได้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยพอน้ำใจใสก็อายุก็จะมั่นคงเนี่ยวันละก็จะผ่องใสความสุขก็เกิดขึ้นกับกายและใจแล้วก็ความมีพละกำลังก็เกิดจากสิ่งที่เราทำให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้เพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมทุกท่านจงนำคำกล่าวที่เรียกว่าธรรมกายนำมาไว้ในใจแล้วก็นำประพฤติแล้วก็ขอให้ได้สิ่งที่พระท่านกล่าวไว้ว่าอายุวรรณะสุขภาระโลภทุกนามเทิน
1: สาธุต่อไปขอกราบรัตนาท่านประธานสงฆ์นะครับที่นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยครับขอกราบรัตนาครับ
0: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธัง

0: มีเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านพระครูศรีประมาภิวัตรเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเจ้าวาดพระประสาทท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียนกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับหันหน้าเข้าสู่พระธรรมกายโดยพร้อมเพรียงกันครับและขอกราบพระธนาคณะสงฆ์ทุกรูปลุกขึ้นยืนเพื่อถวายความเคารพด้วยการน้อมไหว้พระประธานพระธรรมกายโดยพร้อมเพรียงกันนะครับขอกราบพระธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานพระธรรมกายโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับประนมมือส่งท่านพระครูศรีประมาภิวัตรท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์สักครู่นะครับ
1: ค่ะกราบนิมนต์คณะสงฆ์ได้พักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะรูปใดที่ยังไม่ได้ฉันเช้ามาก็กราบนิมนต์ที่

เพราะท่านเป็นคนที่เป็นบุคคลสำคัญของหมู่คณะของเราอย่างยิ่งอย่างยิ่งยวดทีเดียวท่านเป็นผู้ที่วางพื้นฐานให้รองรับพวกเรากันทุกคนท่านเป็นผู้ที่นำความตั้งใจของพระเดชคุณหลวงปู่ที่จะปักหลักวางรากฐานของวิชาธรรมกายให้ต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และท่านก็ได้สร้างโอกาสให้กับหมู่มวลคณะที่อยู่ในปัจจุบันก็ดีที่จะตามมาในอนาคตก็ดีได้รู้จักคำว่าธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของชีวิตที่เราได้กำเนิดเกิดมาทีเดียวคุณครูไม่ใหญ่ถ้าพูดถึงตอนที่สำคัญที่เป็นช่วงต่อเนื่องก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่ท่านมาพบคุณยายอาจารย์มาตามหาคุณยายอาจารย์ที่วัดปากน้ำในปี2506ซึ่งในขณะนั้นท่านอายุ19ท่านมาตามหาเพราะว่าสนใจในสิ่งในปฏิปทาที่มีปรากฏอยู่ของคุณยายอาจารย์แล้วท่านก็มาตามหาจนกระทั่งพบในปี2506ซึ่งตอนนั้นท่านเพิ่งเข้าเกษตรใหม่ๆตอนที่ท่านได้พบคุณยายจริงๆนั้นก็คือตอนปลายปีเดือนตุลาคม2506เป็นการพบกันครั้งแรกด้วยความตั้งใจที่จะมาหาคุณยายจนกระทั่งตามพบท่านก็เลยเข้าไปหาเข้าไปทักจุดที่ท่านพบนั้นก็คือบริเวณที่เป็นด้านหน้าของอาคารที่รองรับร่างของพระเดชคุณหลวงปู่ท่านในปัจจุบันคือหอสังเวยพบกันครั้งแรกได้ทักกันแค่ประโยคสั้นๆ

ือท่านมาหายายพร้อมกับบอกเจตนาแต่คุณยายพอดีวันนั้นมีกิจสำคัญเพราะว่าโยมอุปถากสำคัญกำลังเข้าห้องไอซียูคุณยายท่านก็เลยบอกว่าวันหน้าค่อยพบกันเดี๋ยวขอไปธุระก่อนสิ่งที่ฉันได้เคยฟังจากครูไม่ใหญ่เองเพราะครูไม่ใหญ่มาหาคุณยายด้วยความตั้งใจจริงๆแล้วท่านก็บอกว่าทุกคำพูดที่เล่าให้ฟังนั้นเป็นคำพูดของยายที่ท่านจำเอาไว้ไม่ตกหล่นเลยสักคำเดียวตอนที่ยายเดินจากไปนั้นท่านก็บอกว่าท่านจำได้แม้กระทั่งกิริยาอาการที่ยายเดินฉับเดินลุดหน้าไปเลยนั่นก็คือการพบกันครั้งแรกแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ทำให้วันเวลานั้นยืดเยื้อเลยพอหลังจากนั้นท่านก็ได้กลับมาพบคุณยายที่บ้านพักของคุณยายเองจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สองท่านที่มีความสำคัญที่อยู่ในความคาดหวังของพระเดชคุณหลวงปู่ได้มาพบกันท่านหนึ่งคือคุณยายอาจารย์ของเราที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดเป็นตัวจริงที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านหมายเอาไว้ทีเดียวว่าให้คอยอยู่จนกระทั่งผู้ที่จะมาเรียนท่านมาพบและท่านคอยอยู่ถึง4ปีหลังจากพระเดชคุณหลวงปู่ละสังขารถึงได้พบส่วนที่ผู้ที่จะมาเรียนก็คือผู้ที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านหมายมั่นเอาไว้แล้วในประวัติที่จากสายของญาติของพระเดชคุณหลวงปู่ที่สองพี่น้องได้เล่าประวัติตอนนี้เอาไว้ชัดเจนในเรื่องของผู้ที่จะมาสืบทอดวิชาก็คือพระเดชคุณหลวงพ่อของเรานี่แหละและทั้งสองท่านเมื่อพบกันแล้วสิ่งที่ได้คุยกันก็คือเรื่องของการปฏิบัติแล้วหลังจากนั้นเส้นทางของการถ่ายทอดความรู้เรื่องวิชาธรรมกายก็เกิดขึ้นสมเจตนาของพระเดชคุณหลวงปู่ท่านถ่ายทอดจากยายสู่คุณครูไม่ใหญ่ของเราคุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกว่าช่วงเวลาที่อยู่กับยายศึกษาวิชาในช่วง 3-4 ปีตั้งแต่ที่ท่านได้พบยายคือช่วงเวลาสำคัญที่ท่านมีความสุขใจไม่มีพันธนาการอะไรมีแต่ความปลอบโปร่งและมีความสุขใจที่จะเรียนวิชาเรียนแล้วก็มีความสุขครูไม่ใหญ่ท่านบอกว่าวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันในช่วง 3-4 ปีนั้นทุกวันท่านจะนึกถึงแต่เรื่องบุญเรื่องของพระเดชคุณหลวงปู่เรื่องของคุณยายแล้วก็เรื่องของวิชาธรรมกายในห่วงเวลาที่เรียนนั้นใจท่านสามารถที่จะปลดเรื่องอื่นออกจากใจได้เหมือนกับว่าเรื่องอื่นต่างๆไม่มีความสำคัญเลยความสำคัญจริงๆในชีวิตที่เกิดมาอยู่ที่เรื่องของวิชาธรรมกายนี่แหละพอวิชานี้เมื่อเข้าไปแล้วจะเข้าไปสู่ห้วงของความบริสุทธิ์สว่างไสวและเต็มไปด้วยวิชาความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ที่จะเห็นสิ่งที่เป็นจริงของจริงๆที่มีอยู่และจะแก้ไขทุกข์ของมนุษย์แก้ไขสิ่งที่เขาบีบคั้นมนุษย์ทั้งหลายลงได้ช่วง 3-4 ปี

วิชาที่ท่านถ่ายทอดนั้นไม่ใช่เรียนจากตำราเพราะว่าคุณยายอาจารย์ของเรานั้นอ่านหนังสือไม่ออกแต่สิ่งที่ท่านถ่ายทอดนั้นคือถ่ายทอดจากเส้นทางของการปฏิบัติและเข้าถึงที่คุณยายอาจารย์ของเราเรียนจากครูของท่านก็คือพระเดชคุณหลวงปู่เรียนมาเท่าไหร่ถ่ายทอดให้หมดสิ่งที่ยืนยันตรงกันก็คือที่คุณครูไม่ใหญ่เล่าเอาไว้อยู่ในคุณยายอินไมฮาร์ทเมื่อพูดถึงตอนที่ถ่ายทอดวิชานี้คุณครูไม่ใหญ่ท่านก็พูดอย่างนี้ว่าคุณยายอาจารย์นั้นคุณยายนั้นได้ถ่ายทอดให้หมดเลยไม่มีอะไรปิดบังแล้วท่านยังตามได้ประโยคที่ว่าคุณยายอาจารย์นั้นถ่ายทอดวิชาให้หมดตลอดจนกระทั่งมโนปนิธานสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันก็อยู่ในคุณยายอินไนฮาร์ทเมื่อฉันเห็นฉันอ่านพบโอ้นี่คือการถ่ายทอดให้หมดตลอดจนกระทั่งเรื่องมโนปนิธานมโนปนิธานคือมโนปนิธานที่มีมาตั้งแต่พระเดชคุณหลวงปู่ที่ท่านตั้งใจทีเดียวที่จะมาทำหน้าที่ของท่านที่จะแก้ไขความทุกข์ของมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากการที่เขาบังคับเป็นความตั้งใจที่จะทำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงที่สุดให้ได้และมโนปนิธานนี้ก็ถ่ายทอดจากพระเดชคุณหลวงปู่ซึ่งเป็นทั้งครูเป็นทั้งพ่อของคุณยายของเรานั้นถ่ายทอดลงสู่ยายคุณยายก็รับมาเต็มที่เพราะท่านรับมาด้วยการเข้าถึงในสิ่งที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านพูดถึงนั่นแหละแล้วก็ถ่ายทอดต่อมาถึงคุณครูไม่ใหญ่สิ่งที่จะบอกพวกเราเหล่ากัลยาณมิตรลูกหลานหลวงปู่ลูกหลานคุณยายลูกพระเดชคุณหลวงพ่อว่าสิ่งสำคัญที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านตั้งใจมาทำทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อวิชาธรรมกายเอาวิชาธรรมกายขึ้นมาได้แล้วก็ไม่ต้องการให้วิชาธรรมกายนั้นสาบสูญไปขาดช่วงการต่อทอดมาถึงพวกเราท่านก็เลยฝากวิชาธรรมกายพร้อมกับมโนปนิธานที่ตั้งใจจะทำต่อให้สุดกันนี่แหละต่อทอดกันลงมาและนี่ก็คือสิ่งที่เป็นมโนปนิธานความตั้งใจที่ถ่ายทอดกันเฉพาะในที่ทำวิชาแล้วก็ต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงคุณครูไม่ใหญ่ของเราและวิชาธรรมกายก็ไม่ได้หมดอยู่แค่พระเดชคุณหลวงปู่สามารถต่อเนื่องกันจนกระทั่งมาถึงคุณครูไม่ใหญ่ของเราคุณครูไม่ใหญ่ของเราเมื่อท่านได้ทั้งวิชาแล้วก็รู้มโนปนิธานท่านก็ต้องการสานต่อมโนปนิธานที่มีอยู่นั้นให้เสร็จสมบูรณ์ให้ได้ทุ่มเททำไม่คำนึงถึงว่ามันจะลำบากมันจะเหน็ดเหนื่อยมันจะใช้เวลากันเท่าไหร่เป้าหมายของท่านคือต้องการวางรากฐานที่จะรองรับวิชาธรรมกายพร้อมกับหมู่คณะที่จะตามมาเพื่อที่จะได้มีโอกาสศึกษาวิชาธรรมกายสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญของหมู่คณะของพวกเราทั้งหมดเพราะเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่พระเดชคุณหลวงปู่ต่อทอดมาถึงหลวงพ่อต่อทอดมาถึงคุณยายต่อทอดกันมาจนกระทั่งถึงคุณครูไม่ใหญ่และคุณครูเมื่อใหญ่กำลังต่อทอดสอนสั่งสอนพวกเราเพื่อให้ได้เข้าถึงธรรมกายเพราะนั้นการเกิดมาของท่านเหมือนการเกิดมาพร้อมกับการทำหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อเนื่องเพื่อไม่ให้วิชาธรรมกาย

กายขาดหายไปในระหว่างทางซะก่อนให้มีการต่อเนื่องไปถึงผู้ที่จะมีโอกาสได้ศึกษาวิชาธรรมกายโดยเฉพาะยิ่งลูกหลานพระเดชคุณหลวงปู่ที่อยู่กระจายกระจายกันอยู่ทั่วโลกฟังให้ดีนะจ๊ะว่าเรื่องของวิชาธรรมกายนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่พระเดชคุณหลวงปู่ฝากต่อท่อกันมาเพื่อให้ได้มาถึงพวกเรากันทุกคนคุณครูไม่ใหญ่ท่านเปิดโอกาสขึ้นแล้วที่เหลืออยู่นั้นเมื่อเธอได้ฟังข่าวแล้วมีสิ่งเข้าไปสะกิดใจขอให้รู้เธอว่าเธอต้องรับรู้แล้วก็ปรับใจทำใจของเธอเพื่อสร้างโอกาสของตัวเองที่จะได้มีโอกาสได้เข้ามาถึงเรื่องของวิชาธรรมกายนี่เป็นโอกาสที่สำคัญในชีวิตเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณพระเดชคุณหลวงปู่ท่านทุ่มทั้งชีวิตเอาขึ้นมาแล้วส่งต่อทอดมาตามบุคคลสำคัญที่ท่านหมายเอาไว้แล้วบัดนี้กำลังจะมาถึงพวกเรากันทุกคนให้ทำความเข้าใจในเรื่องของวิชาธรรมกายแล้วให้นึกด้วยใจใสๆว่าสิ่งนี้คือเป้าหมายชีวิตของตัวใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็จงเปิดเส้นทางของตัวเข้าสู่วิชาธรรมกายเถิดอย่างน้อยก็ในวันในเดือนเมษาที่จะถึงนี้ในวันคุ้มครองโลกถ้าเรารู้ข่าวนี้ไปถึงให้เราหาโอกาสเข้ามาตามช่องทางเข้ามาสู่เรื่องการปฏิบัติแล้วธรรมะการปฏิบัตินี้ที่จะถ่ายทอดออกไปก็จะได้มาสู่ถึงพวกท่านกันพร้อมกับหาโอกาสที่จะเข้ามาสู่สถานที่ที่เป็นพื้นฐานแห่งการบุกเบิกขึ้นมารองรับวิชาธรรมกายให้ทำความสำคัญให้ทำใจรู้เลยว่านี่คือสิ่งสำคัญในชีวิตของเราที่เราจะได้มีโอกาสได้รู้จักธรรมกายได้ปฏิบัติวิชาธรรมกายแล้วโอกาสการเข้าถึงธรรมกายจึงจะเกิดขึ้นถ้าเราทำได้ชีวิตเราจะไม่วางเปล่าถ้าเราทำได้เป้าหมายที่เราตั้งใจมาข้ามภพข้ามชาติจะเป็นจริงเพราะนั้น22เมษายน2565เมื่อได้รับทราบข่าวนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเตรียมใจให้พร้อมที่จะปฏิบัติซึ่งในวันนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมก็จะมาถึงกับพวกเราการเตรียมตัวเตรียมใจจะทำให้ใจของเราพร้อมตัวของเราพร้อมใจของเราพร้อมและมันจะพร้อมที่จะเข้าสู่ธรรมกายกั้นใจของเราตั้งแต่ตอนนี้นะจ๊ะให้ใจของเราใสๆพร้อมกับระลึกถึงบุญคุณบุญของคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านได้ทุ่มทั้งชีวิตสร้างพื้นฐานแล้วก็วางพื้นฐานในการต่อทอดวิชาธรรมกายมาถึงพวกท่านกันโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญขอให้ทุกท่านได้โอกาสสำคัญนี้กันทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขสมหวังความสำเร็จในชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญและได้เข้าถึงพระธรรมกายกันขอ

0: พร
1: สาธุ
0: บูชาพระกันนะจ๊ะอ่ะ

0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: จ้าให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติเป็นปฏิบัติบูชาคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านทุ่มเททุกอย่างให้กับพวกเรากันนะจ๊ะจะได้เป็นบุญใสๆถึงคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านได้ทุ่มเททำทุกอย่างนี้ขอให้ท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยขอให้ท่านมีแต่ความสุขเป็นนิรันดร์โรคภัยไข้เจ็บหายหมดเลยมีแต่ความสุขเป็นนิรันดร์ให้สมกับความตั้งใจที่ท่านทำเพื่อลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานทุกคนจ้า
1: สาธุ
0: ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมพ.ศ. 2565วันที่27สิงหาคมมีมานานแล้วแต่วันธรรมชัยไม่ได้มีง่ายๆเพราะคุณยายท่านให้เลือกว่าจะเอาวันไหนเป็นวันธรรมชัยหยิบปฏิทินขึ้นมาตัวเลขอื่นไม่ดูสายตาจับจ้องไปที่วันที่27สิงหาคมซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำพอดีดังนั้นวันที่27สิงหาคมจึงเป็นวันธรรมชัยวันจิตังเมถ้าใครมาจิตังเมในวันนั้นจะจิตังเมไปทุกๆชาติ
1: สาธุ
0: สำคัญนะเพราะถ้าไม่มีวันธรรมชัยก็ไม่มีวัดพระธรรมกายลองคิดดูสิว่าสำคัญขนาดไหนทำไมเลือกเอาวันที่ชนะโดยธรรมใครจะมาชนะด้วยก็มาเถิดเราจะชนะโดยธรรมถึงยุคที่คนมีศีลธรรมนำไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและดีงามซึ่งเป็นเส้นทางแห่งชัยชนะทุกคนอยู่ในสายตาของมหาปูชนียาจารย์เพื่อนำไปสู่เส้นทางแห่งธรรมชัยคือเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามด้วยศีลธรรมนำไปสู่ชัยชนะนิรันดรใครมาก็จะชะชิตังเมหมดทุกคน
1: สาธุ
0: มาสวดธรรมจักรและเข้ากระบวนพระป่าธรรมชัยจะได้ชิตังเมทั้งทางโลก

0: และทางธรรมไปทุกภพทุกชาติตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: เปิดทบทวนบุญวันธรรมชัยปีพ.ศ. 2562

เวลามีค่าล้ำบรรยายเกินกว่าทรัพย์มากมายโกดล้านใช้เพื่อหยุดมุ่งหมายไปสุดทำเฮยจงอย่าได้เกียจคร้านปล่อยฟุ้งซ่านเสมอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจากสุนทรพ่ออันทรงคุณค่าที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นข้อคิดให้เราได้ใช้วันเวลาที่ผ่านไปให้เป็นไปเพื่อการทำใจให้หยุดนิ่งมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนะคะหลายท่านถามมาว่าการฝึกใจให้หยุดนิ่งนั้นต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะเข้าถึงธรรมอยากจะให้ใจหยุดไวๆจะต้องทำอย่างไรเขาฝึกกันนานไหมแล้วหยุดใจถูกส่วนเป็นอย่างไรคำถามเหล่านี้มีคำตอบจากครูไม่ใหญ่ไปฟังกันค่ะการหยุดใจถูกส่วนเราจะไปบังคับให้ถูกส่วนไม่ได้มันจะเป็นของมันเองเมื่อเรามีสติมีความสบายแล้วก็สม่ำเสมอพอหยุดถูกส่วนมันก็จะหล่นวูบไปเลยเหมือนตกจากที่สูงวูบไปฐานที่6แล้วจะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ขึ้นมาเองหลังจากนี้ก็ง่ายแล้วไม่ยากแล้วมันยากตรงหยุดแรกที่ใจยังพยศอยู่ต้องอาศัยการฝึกฝนค่อยๆสั่งสมบ่อยๆเราจะใจร้อนใจเร็วทำแบบทางโลกไม่ได้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสะสมความละเอียดไปเรื่อยๆ

ุณผู้ชมคะการฝึกใจให้หยุดนิ่งถูกส่วนนั้นเราต้องค่อยๆสั่งสมความละเอียดไปด้วยใจที่สบายๆนะคะ Let it be let it go ปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาวะของใจตึงไปก็เครียดหย่อนไปก็เคลิ้มใจจะละเอียดได้ใจต้องเป็นกลางๆไม่ตึงหรือไม่หย่อนเกินไปนะคะดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างเบาสบายณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุด

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลือตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลือนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรก

ำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มนั้นกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่เขารู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมอนิมิตนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสใสเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสใส

ในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราก็เริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
3: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นที่ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับไป

อนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานซึ่งทางสถานีจะส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญนะคะจากศูนย์กลางพิธีหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะและเช้านี้นะคะอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันกนกวรรณชันกีฬาค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมงานบุญนี้ดูแล้วก็ขอให้ใจผ่องใสนะครับไม่กังวลนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอารัธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านคุ้มบุญครับสวดธรรมจักรปะวัตนสูตรที่จิตที่ผ่องใสแล้วก็ขอให้ชนะทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากกิเลสภายในใจของเราทุกคนนะครับ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกฝ่ายด้วยนะคะส่วนเรื่องการติดตามรับชมนะคะกิจกรรมงานบุญดีๆแบบนี้ตลอดทั้งวันของทางสถานีสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะเมื่อเข้าไปแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกนะคะช่องทางในการติดตามรับชมค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube นะคะโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นค่ะเข้าไปแล้วอย่าลืมนะคะที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นกันเข้ามาค่ะเราจะได้มาร่วมกันเติมบุญในทุกๆวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะ
0: ครับก่อนที่คุณผู้ชมทั่วทุกมุมโลกนะครับจะได้ร่วมกันประกอบบุญกิริยาทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาครับเช่นเคยในวันนี้ทางรายการจะได้น้อมนำเรื่องราวจากในพระไตรปิฎกมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีนะครับในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของท่านพัฒกะเศรษฐีครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในอดีตกาลนั้นก็มีเศรษฐีประจำเมืองคนหนึ่งนะครับในเมืองพาราณสีมีนามว่าคันธเศรษฐีครับซึ่งเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากทีเดียวพร้อมด้วยข้าทาสบริวารไม่ต้องทำมาหากินสวยสมบัติที่เป็นมรดกของบิดามารดาแล้วก็ของบรรพบุรุษวันหนึ่งนะครับปรากฏว่าท่านคันธเศรษฐีนะครับก็ได้ตรวจดูกองทรัพย์แล้วก็คิดขึ้นว่าบรรพบุรุษของเราพากันสั่งสมทรัพย์แล้วก็ละทิ้งกันไปเสียเพราะเป็นผู้ไม่ฉลาดในการนำทรัพย์ไปด้วยส่วนตัวเรานี่แหละจะเป็นผู้ถือออมทรัพย์นี้ติดตามตัวไปด้วย
1: ค่ะเมื่อคิดได้ดังนั้นเนี่ยนะคะท่านเศรษฐีก็จึงใช้ทรัพย์แสนหนึ่งค่ะทำที่อาบน้ำด้วยแก้วผลึกค่ะแล้วก็ใช้ทรัพย์อีกแสนหนึ่งทำกระดานแก้วผลึกสำหรับรองอาบน้ำนะคะใช้ทรัพย์แสนหนึ่งทำบัลลังก์สำหรับนั่ง

0: และใช้ทรัพย์แสนหนึ่งทำถาดใส่อาหารค่ะทรัพย์อีกแสนหนึ่งนะคะทำที่รองถาดอาหารนอกจากนี้ยังใช้ทรัพย์อีกหนึ่งแสนค่ะมาทำมนดบนะคะที่เป็นที่บริโภคอาหารและสร้างสีหบัญชรด้วยทรัพย์อีกหนึ่งแสนและในทุกๆวันค่ะจะใช้ทรัพย์หนึ่งพันเพื่อทำอาหารเช้าใช้ทรัพย์อีกหนึ่งพันเพื่อทำอาหารเย็นแต่ในวันเพ็ญค่ะก็จะสั่งให้จ่ายทรัพย์แสนหนึ่งเพื่อทำอาหารสำหรับกินโชว์คนในเมืองและใช้ทรัพย์อีกแสนหนึ่งเพื่อตกแต่งพระนครให้คนเนี่ยนะคะตีกลองประกาศให้มหาชนเนี่ยมาดูการบริโภคของตน
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: โอ้โหก็เป็นเรื่องราวที่มี
0: นี่นะสมัยก่อนมีโซเชียลนี่ต้อง
1: ดังเรียบร้อยนะฮะหลายคนก็จะได้มาดู
0: ต้องอัพสตอรี่ทุกวันเลยนะ
1: ขนาดนั้นทีเดียวนะ
0: ใช่
1: แต่ทีนี้ปรากฏว่ายุคนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะครับก็ครั้งนั้นเนี่ยมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นชาวชนบทเนี่ยเป็นผู้บรรทุกฟืนเข้ามาในพระนครเห็นการบริโภคของท่านขันทเศรษฐีแล้วครับก็อยากจะรับประทานอาหารนั้นมากเพราะตนยังไม่เคยได้รับประทานอาหารดีๆเลยจึงได้ไปกล่าวบอกกับท่านขันทเศรษฐีขึ้นนะครับว่าแต่ว่าท่านเศรษฐีเนี่ยบอกว่าจะให้กินฟรีๆเนี่ยไม่ได้จะต้องทำงานให้ครบ3ปีก่อนแล้วจะให้อาหาร1ถาดให้1ถาดเท่านั้นนะ
0: ให้แค่นั้น
1: ทีนี้บุคคลผู้นี้นะครับก็ตกลงแล้วก็ด้วยเหตุนี้นั่นเองครับผู้คนจึงขนานนามกับว่านายพัตตภติกะนั่นเองก็แปลว่าบุคคลผู้รับจ้างทำงานเพื่อพัตตาหารนั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อเขาเนี่ยทำงานครบ3ปีแล้วครับปรากฏว่าท่านขันทเศรษฐีเนี่ยก็ให้ทรัพย์แก่คนครัวไปทำอาหารให้แก่นายพัตตภติกะจากนั้นก็ให้คนเนี่ยเอากลองไปเที่ยวตีประกาศในพระนครว่านายพัตตภติกะทำการรับจ้างตลอด3ปีในเรือนของขันทเศรษฐีได้อาหารถาดหนึ่งขอชนทั้งหลายจงมาดูการบริโภคของเขาเถิด
0: โอ้โห
1: ไม่ต้องใช้โซเชียลใช้กลอง
0: แลกมาด้วยแค่นี้เนี่ยนะแต่ในวันนั้นค่ะพระปัจเจกพุทธเจ้าค่ะเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติได้ใคร่ครวญดูว่าวันนี้เนี่ยจะไปบิณฑบาตโปรดใครดีหนอนะคะท่านใดนั้นเองค่ะนายพัตตภติกะก็เข้ามาในข่ายพระญาณค่ะด้วยมหากรุณาต่อนายพัตตะพัตตะภติกะเนี่ยนะคะท่านก็จึงห่มจีวรถือบาตรเหาะขึ้นสู่เวหาลงไปในระหว่างฝูงชนค่ะยืนแสดงตนอยู่ข้างหน้านะคะฝ่ายนายพัตตะภติกะเนี่ยนะคะกำลังก้มหน้าก้มตาเตรียมจะรับประทานอาหารอันโอชะเลยนะเพราะว่าแลกมาได้ตั้งถาดหนึ่งเนี่ยนะ
1: คร
0: ั้
1: น
0: เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเหาะมายืนอยู่ตรงหน้าพอดีค่ะเกิดความศรัทธาเริ่มใสขึ้นมาทันทีแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยได้ทำการรับจ้างในเรือนคนอื่นถึง3ปีเพื่ออาหารถาดเดียวเพราะไม่ได้ให้ทานเอาไว้ในอดีตอาหารนี้จะรักษาชีวิตเราเพียงวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าอาหารนี้จะรักษาชีวิตเราไว้หลายพันโกฏกับทีเดียว
1: ทีนี้นายพัตตภติกะนะครับก็ได้ถวายอาหารนั้นแด่พระปัจเจกพุทธเจ้านะครับแล้วก็กล่าวขึ้นทันทีครับว่าท่านขอรับเพื่ออาหารถาดเดียวผมต้องทำงานรับจ้างในเรือนของคนอื่นถึง3ปีได้รับความทุกข์ยากมากปัจจุบันขอความสุขจงมีแก่กระผมในที่ที่เกิดแล้วขอกระผมพึงมีส่วนในธรรมที่ท่านเห็นแล้วด้วยเถิดจากนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับก็ได้กล่าวขึ้นว่าเอวังโหตุซึ่งก็แปลว่าขอความปรารถนาจงสำเร็จเหมือนแก้วสารพัดนึกขอความดำริทุกอย่างจงบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นการกระทำของนายพัตตภติกะนะครับก็ดังไปทั่วเมืองทีเดียวเมื่อท่านขันทเศรษฐีนะครับได้ฟังดังนั้นแล้วก็ได้กล่าวขึ้นว่าน่าอัศจรรย์นายพัตตภติกะได้ทำสิ่งที่บุคคลทำได้โดยยากเรามีสมบัติมากขนาดนี้แต่ยังไม่เคยได้ให้สิ่งใดแก่ใครเลยขันทเศรษฐีนะครับจึงได้มอบทรัพย์แก่เขา 1,000 แล้วก็ขอแบ่งบุญด้วยแบ่งสมบัติที่มีอยู่ของตนครึ่งหนึ่งให้นายพัตตภติกะนั่นเองครับ
0: ค่ะและต่อมานะคะเมื่อพระราชาทรงทราบค่ะจึงเรียกให้นายพัตตภติกะเนี่ยเข้าไปเข้าเฝ้านะคะแล้วก็พระราชทานทรัพย์ให้ค่ะเพื่อมีส่วนในบุญนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังพระราชทานทรัพย์ให้อีกเป็นจำนวนมากแล้วก็แต่งตั้งให้พัตตภติกะเศรษฐีนะคะถูกยกระดับให้เป็นสหายกับขันทเศรษฐีด้วยนะคะเมื่อได้เป็นเศรษฐีแล้วก็ไม่ประมาทเหมือนเดิมค่ะมุ่งมั่นสั่งสมบุญให้ทานไม่ว่างเว้นจากการบริจาคทานไปจนตลอดชีวิตค่ะเมื่อละจากอัตภาพนั้นแล้วนะคะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ค่ะเป็นเทพบุตรผู้มีทิพยวิมานสว่างไสวพรั่งพร้อมด้วยบริวารและเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ทุกอย่างค่ะ
1: ดังนั้นเราก็มาดำเนินตามรอยแบบอย่างของนายพัตตพัตติกะนะครับ

0: พระยาใจของเราให้กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ร่วมกันถวายทานนี้เป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเป็นเสร็จครับ
1: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานะบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบดีทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อม

0: ามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังส

0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัม

เช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรภุไรเพาะบุญ

0: สา
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรัตตัง
0: ทีฆรัตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ

0: ธุเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: ท่านธรรม

0: ั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไป
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

การเข้าถึงพระธรรมกายภายในจะต้องอาศัยความเพียรและการปฏิบัติที่ถูกวิธีและทุกวิธีต้องมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายและต้องมีใจหยุดนิ่งพอหยุดถูกส่วนก็วูบเข้าไปข้างในจนกระทั่งเข้าไปถึงสภาวะธรรมภายในเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วจะภาวนาหรือไม่ภาวนาอะไรก็แล้วแต่หรือจะกำหนดอะไรก็ตามว่าไปสู่เบ้าหลอมเดียวกันใน

ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วต้องเข้าถึงดวงธรรมจากดวงธรรมก็เห็นกายในกายจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้แสดงว่ามาถูกทางพระนิพพานแล้วฉะนั้นให้ตั้งใจทำใจหยุดนิ่งเรื่อยไปแล้วเราจะสมปรารถนากันทั่วหน้าทุกคนนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในธรรมัทธะชาดกความว่าท่านทั้งหลายจงพากันประพฤติธรรมความเจริญจะมีแก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการประพฤติธรรมนั้นมีมาทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่าหลักหรือวิธีการในการประพฤติธรรมของแต่ละศาสนานั้นไม่เหมือนกันเช่นขั้นตอนการปฏิบัติธรรมของพวกพราหมณ์หรืออินโดในสมัยโบราณนั้นท่านใช้คำว่าอาสมซึ่งในความหมายโดยทั่วไปหมายถึงที่อยู่อาศัยของนักบวชหรือดาบทแต่ในที่นี้หมายถึงช่วงระยะเวลาของชีวิตที่ต้องปฏิบัติธรรมคือวรรณกษัตริย์พราหมณ์แพทย์เว้นพวกสูตรต้องปฏิบัติตามอาสม4อย่างนี้ได้แก่พรหมจรีคือช่วงชีวิตสำหรับการศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้มาแสวงหาทรัพย์สมบัติทางโลกคฤหัสถ์คือช่วงหาความสุขทางโลกมีครอบครัวมีบุตรธิดาแสวงหาทรัพย์สมบัติประกอบยัญวิธีและรับผิดชอบต่อชุมชนวรรณปรัตน์คือช่วงวัยชราวัยเข้าหาธรรมะที่จะต้องปล่อยวางวิถีชีวิตคฤหัสถ์และหันมาปฏิบัติธรรมทำตนให้สมบูรณ์ในคุณธรรมโดยการออกไปพำนักอยู่ในอาสมตามป่าบำเพ็ญบารมีและข้อปฏิบัติอื่นๆทางศาสนาอย่างเคร่งครัดประการสุดท้ายคือสัญญาสีเป็นช่วงติดสละทุกอย่างเดี๋ยวแต่พระนุ่งกับภาชนะสำหรับพิขาจารและหม้อน้ำเที่ยวจาริกทั่วไปเพื่อแสวงหาโมกขธรรมสำหรับการประพฤติธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าควรเริ่มปลูกฝันกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยหรือยังหนุ่มยังแน่นนี่แหละไม่ใช่มาเริ่มเข้าวัดกันตอนแก่นะจ๊ะเหมือนดังเรื่องของพระเตมียราชกุมารผู้เปลี่ยนไปด้วยเนกขัมมะบารมีที่ตัดสินพระทัยออกผนวดเพื่อประพฤติธรรมะตั้งแต่ยังหนุ่มยอมอดทนต่อบททดสอบทุกอย่างเพื่อมุ่งการบรรพชาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามารับฟังตอนอวสานกันเลยนะจ๊ะเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทาเทวีรวมไปถึงเหล่าหมาดกระดาษบริพารทั้งหมดได้ออกบวชตามพระโพธิสัตว์โดยไม่ห่วงกังวลในเรื่องการปกครองบ้านเมืองอีกต่อไปสมณครพาราณสีบรายพระราชาและราชทายาทสืบราชบัลลังก์ก็ต้องกลายเป็นเมืองร้างในที่สุดจะเหลือก็แต่คนแก่เด็กและพวกนักเลงสุราที่ยังคงตกอยู่ในความประมาทจึงไม่ปรารถนาที่จะออกบวชตามพระเตมียะฤาษีในเวลานั้นท้าวสามัญตราชกษัตริย์ที่ครองนครใกล้กันไม่ได้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชสละราชสมบัติเสด็จออกผนวดในป่าและแม้เหล่าอำมาตย์ราชมนตรีและประสบนิกรต่างก็ออกบวชตามพระองค์มากมายจึงได้ยกกองทัพเข้ามาประชิดพระนครโดยสมหมายจะยึดเอาพระนครพาราณสีไว้ในครอบครองแต่ครั้นมาถึงก็พบว่าพระนครพาราณสีซึ่งแต่ก่อนเคยรุ่งเรืองนั้นมาบัดนี้กลายเป็นเมืองร้างไปเสียแล้วพระเจ้าสามัญตราชเลยเสด็จขึ้นสู่ปราสาทราชนิเวศต่อพระเนตรดูกองรัตนะอเลอค่าซึ่งถูกทอดทิ้งไว้โดยปราศจากบุคคลเหลียวแลก็ยิ่งทรงชงนพระหฤทัยยิ่งนักทรงดำริว่า
น่าจะมีภัย

้เพราะทรัพย์นี้กระมังดำริดังนี้แล้วจึงให้เรียกพวกนักเลงสุรานำมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าภัยบังเกิดขึ้นกับเจ้าเหนือหัวพระมเหสีและพระโอรสของพวกท่านหรือพวกนักเลงสุราจึงกราบทูลว่าไม่มีภัยอะไรเลยพระเจ้าค่ะพระองค์ยังตรัสซักว่าแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรเล่าท้าวเถรถึงได้ทอดทิ้งราชสมบัติไปโดยไม่มีความเยื่อใยเลยพวกนักเลงสุราก็ทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบท้าวสามัญตราชยิ่งสดับก็ยิ่งอัศจรรย์ใจขนลุกชูชันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเราไม่นึกว่าจะมีมนุษย์พันอัศจรรย์อย่างนี้จึงตรัสถามว่าก็แล้วพระราชาของพวกท่านเสด็จออกไปทางไหนกันล่ะพวกนักเลงสุรากราบทูลหนทางที่พระราชาของตัวเองเสด็จออกไปท้าวสามัญตราชและเหล่าเสนามหาหมาดจึงได้ยกไพร่พลติดตามไปยังชายป่านอกเมืองครั้นเสด็จไปถึงอาสมของพระเตมิยฤาษีเรียนพระราชาพระราชินีและบรรดาเสนามหมาดมุขมนตรีอีกทั้งพระสงฆ์นิกรทั้งหมดต่างพากันทรงเพศฤาษีและฤาษินีบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าเป็นจำนวนมากพระเตมิยฤาษีผู้ทรงอภิญญาครั้นทราบว่ามีแขกมาเยือนก็เหาะมาต้อนรับนั่งขัดสมาธิอยู่กลางอากาศในสนทนาธรรมกับพระเจ้าสามัญตราชจนทำให้พระเจ้าสามัญตราชบังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสได้ขอบวชอยู่ในสำนักของพระเตมิยฤาษีพร้อมทั้งบริวารไม่ยอมเสด็จกลับไปครองราชอีกต่อไปในสมัยต่อมาได้มีกษัตริย์ต่างเมืองทรงทราบข่าวการเสด็จออกผนวดของพระเตมิยราชกุมารจึงได้สละราชสมบัติทิ้งราชบัลลังก์ทั้งแก้วแหวนเงินทองให้เกลื่อนกลาดกลายเป็นของไร้ค่าทรงนำพระราชบริพารเสด็จออกผนวดอยู่ในสำนักพระเตมิยฤาษีโดยทํานองนี้อีกถึง3พระองค์ส่วนช้างม้าที่ทรงขับขี่เป็นพาหนะเสด็จออกบวชเมื่อไม่มีใครดูแลใช้สอยก็ปล่อยให้เป็นอิสระกลายเป็นช้างป่าม้าป่าแต่ก็เป็นสัตว์ป่าที่เชื่องสัตว์เหล่านั้นก็มีใจเลื่อมใสในมุรุษีด้วยอำนาจจิตที่เลื่อมใสนั้นเมื่อเสด็จอายุขัยก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์แม้รถทั้งหลายก็จะมรดสุดโทรมไปในป่านั่นเองพันดะเครื่องใช้สอยและกหาปณะทั้งหลายก็เรียราดเกลื่อนกลาดดุสซาที่ใกล้อาสมสถานไม่มีใครสนใจที่จะใช้สอยเพราะไม่มีความจำเป็นทุกท่านสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ด้วยกำลังฌานสมาบัติอยู่ได้ด้วยกำลังแห่งปีติในฌานคราวไพรซึ่งมีหมู่ฤาษีอาศัยอยู่แต่เดิมนั้นพอมีเหล่ากษัตริย์และข้าราชบริพารออกบวชตามมากขึ้นจึงขยายกว้างใหญ่ออกไปอีกถึง10โยชน์กลายเป็นแผ่นดินธรรมที่เต็มไปด้วยเหล่าฤาษีฤาษินีและดาบทดาปสินีล้วนตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่าแห่งนั้นด้วยความสุขสำราญจึงได้รับผลของการปฏิบัติแต่สำเร็จอภิญญาสมาบัติครั้นละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเราจะเห็นได้ว่าเรื่องพระเตมีผู้หญิงหรือเนกขัมมะบารมีนี้เป็นเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถบารมีแม้พระองค์จะยังทรงพระเยาว์แต่ก็ทรงมีพระหฤทัยแน่วแน่ที่จะเสด็จออกบรรพชาแม้ว่าจะต้องทนทุกข์ทรมานจากบททดสอบที่ยากยิ่งเพียงใดและไม่ว่าพระองค์จะต้องรอคอยเป็นเวลายาวนานแต่เพียงใดแต่เพื่อที่จะบำเพ็ญเนคขัมมะบารมีให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์พระองค์ก็ไปทรงละทิ้งขันติธรรมกระทั่งทรงออกผนวดได้สำเร็จเราทั้งหลายต่างทราบดีว่าเราเคยเวียนว่ายตายเกิดกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนพวกเราได้เคยประพฤติธรรมสร้างบารมีกันมาหลายชาติแล้วหวังบุญบารมีที่เต็มเปี่ยม

บริบูรณ์จึงควรต้องเข้มแข็งหนักแน่นมีขันติมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายที่เราปรารถนาคือการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามการที่จะสร้างบารมีให้ได้ดีที่สุดนั้นควรต้องประพฤติพรหมจรรย์หรือเป็นนักบวชเพราะเพศนักบวชเป็นอุดมเพศจะมีความปลอดโปร่งมีโอกาสว่างในการสร้างบารมีก็บ่มีเสียแก่รอบโดยเร็วดังนั้นท่านใดที่ไม่มีภาระทางครอบครัวก็จะสร้างบารมีตามแบบอย่างของท่านผู้รู้ทั้งหลายก็ต้องหาโอกาสบวชเพราะนี่คือหนทางที่ดีที่สุดเร็วที่สุดและลัดที่สุดในการทำใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อกระจายกิเลสอาสวะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทำอย่างไรได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

คุณพ่อผมเกิดที่เมืองจีนท่านได้แต่งงานมีครอบครัวอยู่ที่เมืองจีนมีลูกสองคนต่อมาประเทศจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองผลผลิตที่ได้ต้องส่งให้รัฐบาลทำให้ฐานะทางครอบครัวลำบากมากคุณพ่อจึงคิดออกมาแสวงโชคที่เมืองไทยโดยเดินทางมาทางเวียดนามจนกระทั่งถึงเมืองไทยขณะนั้นคุณพ่ออายุ20ปีก็เริ่มแรกก็ทำอาชีพรับแจ้งแบกข้าวสารต่อมาก็ค้าขายแล้วก็ได้รู้จักกับคุณแม่ซึ่งเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านอยู่ในจังหวัดจันทบุรีนี่ต้องยึดหัวหาดก่อนพอแต่งงานกันแล้วก็พากันเข้ามาขายเสื้อผ้าอยู่กรุงเทพขายไปขายมาจนมีลูกสาวสองคนแต่ธุรกิจการขายเสื้อผ้าก็ไม่ประสบความสำเร็จเพื่อนพ่อจึงแนะนำให้ไปขายแต่เป็นข้าวสารอยู่ที่สุไหงโกลกฐานะก็ดีขึ้นเรื่อยๆลุงนี่ก็ขายมานานแล้วเนี่ยพอฐานะดีแล้วคุณพ่อก็ส่งเงินไปให้ญาติที่เมืองจีนจนก็สามารถสร้างบ้านได้หลังใหญ่โตโอ้จิตใจงดงามมากอบอ้อมอารีหลังจากนั้นยังชอบช่วยเหลือคนที่ลำบากชอบสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์จนได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมถึงสองสมัยแต่สมัยที่สองยังไม่ทันครบวาระคุณพ่อก็มาเสียชีวิตด้วยโรคหืดหอบซึ่งท่านเป็นมาตั้งแต่เด็กผมมาทราบจากคุณป้าว่าน้องชายทั้งสามคนของคุณพ่อที่อยู่เมืองจีนก็ได้เสียชีวิตด้วยโรคหืดหอบนี้เช่นเดียวกันคุณแม่ของผมเป็นแม่บ้านที่ดีมากตั้งใจเลี้ยงดูลูกๆแต่ว่าท่านน่ะไม่ค่อยจะชอบผมทั้งที่ผมเป็นคนน่ารักว่าอะไรจะขนาดนั้นอย่าผมน่ารักผมหล่อแต่ท่านก็ยังไม่ค่อยชอบเรื่องนี้มีเหตุเพราะท่านโทษว่าผมเนี่ยทำให้ตัวท่านคือคุณแม่เนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดเนื่องจากคลอดยากถูกต้องจ้ะเพราะตัวโตมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนผมอายุได้4ขวบเงินของคุณแม่หายไป4บาทท่านก็จับผมมาตีหาว่าผมขโมยเงินเอาไปซื้อขนมถูกต้องจ้ะไม่ว่าผมจะอธิบายอย่างไรท่านก็ไม่เชื่อแถมยังท่านยังหักนิ้วผมเอามือไปพาดไว้กับบันไดแล้วก็กดคอผมไว้ผมเจ็บนะผมจึงต้องปัดมือท่านออกไปแต่ตอนนั้นผม4ขวบสู้แรงแม่ไม่ได้แม่แข็งแรงของผมกดหน้าผมลงกับพื้นผมก็เจ็บจนสุดจะทนบอกกับแม่จ๋าผมทนไม่ไหวแล้วนะแม่ครับแม่ก็ฟังไหมไม่ฟังบังคับให้ผมยอมรับว่ารับมาซะดีๆเอาไปซะอยู่ไม่ยอมรับเพราะถ้าตอบไปงั้นผลคือหักมือจ้ะงอไปข้างหลังโอ้โหพูดเห็นภาพจังเลยเนี่ยแล้วก็ฟาดลงกับบันไดผมทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยแล้วทรมานที่สุดในชีวิตหมดเล่ห์แรงสุดลงกับที่ยังไม่จบนะลองสันนิษฐานที่พอแม่ปล่อยมือผมยังเกิดความรู้สึกก่อนรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ตกกลางคืนไม่ฝันผมนอนเป็นไข้ เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้จึงทำให้ผมยังไม่ถึงกับเกลียดฝังใจมาตลอดทำให้ผมไม่ค่อยจะรู้สึก

ูกพันคุณแม่แต่ก็ยังมีความเคารพท่านเพราะผมรู้ว่าแค่ท่านในกำเนิดผมมานี่ก็น่าถูกต้องจังเมื่อผมอายุได้20ปีผมก็เดี๋ยวตัดสินใจอยู่กินกับผู้หญิงคนหนึ่งนี่คือภรรยาผมในปัจจุบันจนเธอตั้งครรภ์ผมก็ได้ไปบอกให้คุณแม่รับทราบว่าผมเลือกเธอเป็นภรรยาตอนแรกคุณแม่ไม่ยอมรับท่านโกรธมากเรื่องนี้มันต้องมีเหตุถึงก็ลุกขึ้นผลักไล่ผมผลักเอาผลักเอาจนผมต้องยกมือขึ้นกันจังหวะนั้นแม่ก็เลยพลาดล้มลงทำให้บาดเจ็บที่ต้นขาตรงสะโพกเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันมาตลอดต่อมาป่วยเป็นโรคหัวใจโตความดันต่ำเสียชีวิตกระทันหันตอนอายุได้72ปีตัวผมเองมีลูกกับภรรยา3คนเป็นชาย1หญิง2ผมโชคดีที่ลูกทุกคนเชื่อฟังพ่อแม่และสนใจในการสั่งสมบุญลูกสาวตัวของผมอาทิตย์ธรรมดาเขาก็จะไปช่วยงานที่ศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่และเพราะลูกสาวคนโตจึงทำให้ผมได้มารู้จักการนั่งสมาธิคือตอนที่ภรรยาผมตั้งท้องลูกสาวคนนี้ได้ประมาณ8เดือนผมต้องอยู่คนเดียวทำให้ผมเกือบจะหลุดโลกไปทำผิดศีลข้อ3เพราะได้มีเพื่อน2กลุ่มนำมาชักชวนผมกลุ่มแรกชวนผมไปเที่ยวคาราโอเกะกลุ่มที่2ชวนไปนั่งสมาธิผมตัดสินใจเลือกไปกับกลุ่มที่นั่งสมาธิก็เปิดเทปหลวงพ่อธรรมชโยนำนั่งสมาธิผมฟังก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องดวงเรื่องกายในกายที่หลวงพ่อพูดถึงแต่ว่าเมื่อผมนั่งไม่ได้พักเดียวผมก็รู้สึกเหมือนตัวเองลอยสูงขึ้นแล้วก็ดิ่งวูบลง เหมือนตกเหวผมก็เลยเลิกนั่งวันถัดมาผมก็ไปนั่งอีกจะดูว่าเป็นอีกไหม กายที่สองก็เป็นอีกมีประสบการณ์ภายในดีนะมีความรู้สึกเหมือนจะขาดใจ เหมือนจะขาดใจ ผมก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะ ที่จะขาดใจจึงปล่อยไปเรื่อยๆแป๊บหนึ่งก็หยุดกึกเห็นไหมล่ะนี่ไงนี่ไงคืนนี้ถ้าเอาอย่างนี้นะรู้สึกโปร่งโล่งเห็นดวงกลมๆสีเหลืองลอยอยู่ข้างหน้าเท่านี้เท่ากำปั้นสะดุดตาสะดุดใจจากสีเหลืองก็เปลี่ยนมาเป็นสีขาวใสแสงเหมือนนีออนนวลตานวลใจสดชื่นเหมือนอยู่กับอากาศบริสุทธิ์ดีมากเลยจ้ะถูกต้องมากจากนั้นก็เห็นตัวเองซ้อนอยู่ในท้องขยายใหญ่ใบหน้าเนียนไม่มีขี้แมงวันเหมือนตัวผมเลยตัวจริงมีแล้วก็ใส่ชุดสีขาวเหมือนอุบาสกที่วัดพระธรรมกายทั้งที่ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักวัดพระธรรมกายเลยแปลว่าเป็นประสบการณ์สากลเห็นไหมจ๊ะดูต่อไปก็เห็นนิ้วโป้งข้างซ้ายสมบูรณ์ไม่แหว่งเหมือนตัวจริงของผมตัวจริงนิ้วโป้งข้างซ้ายคงแหว่งมั้งแต่ว่ากายข้างในอยู่ข้างในไม่แหว่งเพราะนิ้วโป้งจริงๆผมมันแหว่งด้วยอุบัติเหตุมองต่อไปก็เห็นเป็นฟองสบู่อยู่รอบตัวต่อมาก็ตกหลุมอากาศแล้วก็เจออีกดวงหนึ่งโอ้ประสบการณ์ภายในดีมากเลยสุดยอดเลยดวงนี้เปล่งสว่างขยายปรื้ดเป็นรูปพระสงฆ์ผมมองดูจีวรและผ้ารัดอกของท่านจีวรนั้นเหลืองสวยงามสะดุดตาสะดุดใจส่วนผ้ารัดอกนั้นก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนภาพพระสงฆ์ที่ผมเห็นนั้นสว่างชัดเจนมากจมูกคมเป็นสันคางเด่นถือบาทเคลื่อนไหวได้หลังจากนั้นผมก็

ากสมาธิทันทีต่อมาเพื่อนก็พาผมมาวัดพระธรรมกายพอเห็นจีวรและผ้ารัดอกของพระที่วัดพระธรรมกายโอ้ช่างเหมือนกับที่ผมเห็นในสมาธิไม่มีผิดเลยผมมองด้วยความปิติและชุดอุบาสกก็เหมือนกับชุดที่ผมเห็นตัวเองในท้องสวมใส่ต่างกันแต่ว่าเสื้อของอุบาสกที่วัดมีกระเป๋าล่างแต่กายข้างในผมไม่มีกระเป๋าเพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้มันจะเสียบปากกงปากกาอะไรไม่จำเป็นข้างในไม่ใช้ปากกาผมนึกปลื้มเป็นเลยหลังจากนั้นมามีอยู่วันหนึ่งเพื่อนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งรินเหล้าให้ผมลินให้ดื่มบอกผมว่าลูกผู้ชายต้องกินหน่อยพอลินให้ผู้หญิงบอกลูกผู้หญิงก็ต้องกินด้วยจริงๆแล้วผมเนี่ยแพ้แอลกอฮอล์ครับเวลาเดินเข้าไปจะเกิดเป็นผื่นคันกันทันทีแต่ผมขัดเขาไม่ได้เลยจึงดื่มเข้าไปนิดหน่อยนี่ถ้าภรรยาผมรู้เนี่ยเขาคงแย่แน่ๆเลยเนี่ยเพราะเธอเคยบอกผมว่าไม่อยากมีแฟนที่ดื่มน้ำเมาครับพอกลับมาบ้านผมก็มานั่งสมาธิผมเห็นฟองสบู่เป็นสีดำแล้วก็ยังมองไปเรื่อยๆจนปรากฏเป็นภาพตัวเองขุ่นเหมือนอยู่ในห้องมืดแล้วก็ไฟฉายส่องเห็นเหมือนโครงตัวเองมีฝุ่นเกาะผมก็นั่งนิ่งดูตัวเองไปเรื่อยๆจนรู้สึกตัวเองตั้งมั่นแต่นั้นก็ขยายทะลุฝาห้องขยายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่นั้นมาเวลาทำงานผมก็จะอยู่กับตัวเองเอาละตอนนี้ยังดื่มอยู่หรือเปล่าจ๊ะจะดื่มนะจ๊ะวันหนึ่งขณะผมนั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะทำงานก็ปรากฏมโนภาพเห็นอดีตอาจารย์ที่เคยสอนผมตอนป.1ซึ่งไม่เคยเจอกันมานานแล้วเห็นเขายืนอยู่หน้าประตูบ้านผมมองเขาเหมือนมองในสมาธิคือมองจากข้างบนลงข้างล่างจนรู้ว่าเป็นอาจารย์พอรู้ว่าเป็นเขาผมก็เกิดความรู้สึกห่อเหี่ยวหดหูอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนวันต่อมาผมก็เลยไปหาอาจารย์ที่บ้านพอไปถึงก็เห็นคนกำลังกางเต็นท์ จึงทราบว่าเขากำลังจัดงานให้อาจารย์เพราะอาจารย์ตายแล้วและตายในเวลาเดียวกับที่ผมเห็นผมถึงกันนั่งเง่งไปเลยอีก3วันต่อมาขณะที่ผมนั่งสมาธิอยู่ก็ปรากฏเป็นภาพเด็กผู้ชายอายุประมาณ4 ขวบผมยังลืมตาขึ้นคิดว่าเป็นอุปทานแต่ก็ยังเห็นอยู่ในท้องแต่ความรู้สึกของผมเหมือนเขาจะมาบอกว่าเขากำลังจะมาเกิดที่บ้านของเพื่อนบ้านไม่ใช่บ้านผมวันต่อมาผมก็เจอสามีภรรยาคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้านผมทั้งสองแต่งงานกันมาได้7-8 ปีแต่ไม่มีลูกผมยังพูดกับเขาไปว่าสงสัยพี่กำลังจะมีเด็กผู้ชายมาเกิดแล้วนะเขาแปลกใจถามว่ารู้ได้ไงเนี่ยเพราะเขากำลังจะพากันไปตรวจอยู่พอดีเพราะสงสัยว่าภรรยาจะตั้งท้องและก็เป็นความจริงเขาได้คลอดออกมาเป็นเด็กผู้ชายปัจจุบันเด็กคนนี้อายุได้10 ปีทีนี้หน้าตาของเด็กเนี่ยสิเหมือนที่ผมเห็นในสมาธิต่างกันแต่ว่าอวบกว่าที่เห็นในสมาธิคำถามพ่อของผมทำกรรมมาอย่างไรจึงป่วยเป็นโรคหืดหอบท่านเสียชีวิตด้วยโรคหืดหอบหรือยากระตุ้นหัวใจครับกรรมใดจึงทำให้เสียชีวิตแบบนี้น้อง3 คนของพ่อกับตาได้โรคหืดหอบโรคหืดหอบนี้จะตกถึงลูกหลานได้ไหมครับและจะแก้ไขได้อย่างไรภาพใบหน้าของพ่อที่ลอยซ้อนขึ้นมาและมีเหงื่อผุดขึ้นที่หน้าผากเกิดจากอะไรครับทำไมพอผมและพี่สาวจึงเห็นเหมือนกันแล้วทำไมเมื่อผมเห็นภาพนั้นแล้วความเศร้าโศกของผมจึงหายไปเห็นภาพพ่อที่ตายไปแล้วคนพ่อตายแล้วไปไหนครับท่านได้มาเข้าฝันผมจริงหรือไม่ผมได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวและทำบุญอื่นๆอุทิศให้คุณพ่อท่านได้รับไหมครับ

คุณแม่จึงไม่ค่อยชอบผมเลยนะโทษผมว่าทำให้ท่านเกือบเสียชีวิตกรรมใดทำให้ผมถูกคุณแม่ทำโทษอย่างโหดร้ายตอนอายุ4 ขวบโดยหาว่าผมขโมยเงินจนทำให้ผมลืมไม่ลงจนถึงปัจจุบันก็ลืมซะจ้ามันนานแล้วอ่ะลืมไปเลยสิ่งที่ไม่ควรลืมคือเรื่องบุญกุศลใช่ตอนที่คุณแม่ผลักผมแล้วพลาดล้มจนเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้ามาตลอดหลายปีจนเสียชีวิตผมจะมีวิบากกรรมไหมครับเพราะว่ายกมือกันแล้วพอดีท่านล้มคุณแม่ตายแล้วไปไหนครับได้รับบุญที่ไปให้หรือไม่ครับที่ผมเห็นตัวเองในท้องใส่ชุดอุบาสกสีขาวและเห็นพระสงฆ์นุ่งห่มจีวรและผ้ารัดประคตยื่นบาตรให้ซึ่งมาตรงกับพระที่วัดพระธรรมกายใช้ทำไมผมจึงเห็นอย่างนั้นครับเพราะอะไรครับที่ตายผมแพ้แอลกอฮอล์ดื่มและมีผื่นคันการที่ผมดื่มสุราเข้าไปและไปนั่งสมาธิเห็นฟองสบู่เป็นสีดำเห็นตัวเองอยู่ในความมืดเห็นโครงตัวเองมีฝุ่นเกาะไม่ใสสว่างอย่างที่เคยเห็นเกิดจากอะไรครับการดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียอย่างไรต่อประสบการณ์ภายในครับแล้วก็ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำกายข้างในก็จะเป็นสีอะไรครับตอนที่อดีตอาจารย์ผมเสียชีวิตทำไมภาพของท่านจึงปรากฏให้ผมเห็นท่านตายแล้วไปไหนครับที่ผมเห็นภาพเด็กผู้ชายเหมือนมาบอกผมว่าเขาจะมาเกิดแล้วนั้นเกิดจากอะไรครับและเด็กผู้ชายที่มาเกิดกับสามีภรรยาคู่นั้นคือเด็กที่ผมเห็นในสมาธิหรือไม่ครับเขามาจากไหนครับบุญใดท้ายผมได้ลูกที่ดีอยู่ในอาวาสพ่อแม่ทุกคนครับชาติที่แล้วตัวผมภรรยาผมและลูกๆถึง3 คนได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาใหม่ครับแล้วแต่ละคนมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรโดยเฉพาะตัวผมทำไมจึงทำสมาธิได้ง่ายมีประสบการณ์ภายในได้รวดเร็วครับ

สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาแต่ตัวก็ต้องมาเจอวิบากน้องสามคนของพ่อก็ตายด้วยโรคคอผืดเพราะกำเนิดดีได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ใช้แรงงานทาสและสัตว์จนหมดแรงตายวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าคล้ายๆกันกรรมคล้ายๆกันแต่คนละที่การเป็นโรคคอผืดไม่อาจถ่ายทอดถึงลูกหลานได้นอกจากพวกมีวิบากกรรมชนิดเดียวกันดังกล่าวได้ดึงดูดให้มาเกิดเป็นลูกเป็นหลานนั่นแหละจ้าภาพใบหน้าของพ่อที่ลอยซ้อนขึ้นมาและมีเหงื่อผุดขึ้นที่หน้าผากนั้นก็เกิดจากจิตนิวรณ์ที่ตัวลูกมองภาพพ่อจนทำให้ในตาเห็นภาพซ้อนกันจ้าที่ตัวลูกและพี่สาวเห็นเหมือนกันนั้นก็เป็นเพราะเหมือนกันจ้ะเพราะจิตนิวรณ์เหมือนกันดังกล่าวจ้ะที่ตัวลูกเห็นภาพนั้นแล้วความเศร้าโศกหายไปเพราะตัวลูกเริ่มทำใจได้ว่าพ่อตายแล้วจ้ะพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปวนเวียนหาที่เกิดใหม่อยู่พักหนึ่งแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้เมื่อไม่นานนี้จ้ะไม่อาจจะรับบุญได้คุณแม่ไม่ค่อยชอบตัวลูกและมักโทษตัวลูกเกือบทำให้ท่านตายเพราะน่าศึกษานะจ๊ะในอดีตชาติชาติหนึ่งคุณแม่เคยเป็นแม่ของทาสคนหนึ่งที่อยู่ในความดูแลของตัวลูกในชาตินั้นตามทันไหมจ๊ะเป็นแม่ของทาสที่อยู่ในความดูแลของตัวลูกในชาตินั้นได้ใช้แรงงานทาสมากจนแม่ของทาสคนนั้นผูกโกรธตามทันไหมจ๊ะเมื่อมาเกิดเป็นแม่ลูกกันในชาตินี้เวรที่ผูกกันมาจึงบันดาลให้เรื่องไม่เป็นเรื่องเกิดขึ้นกับตัวลูกดังกล่าวจ้ะตัวลูกถูกคุณแม่ลงโทษอย่างหนักตอนอายุ4 ขวบโดยหาว่าขโมยเงินจนทำให้ลืมไม่ลงนั้นกับเพราะเศษกรรมในชาติที่ได้ใช้แรงงานทาสมากเกินไปดังกล่าวได้เคยกล่าวโทษทาสคนนั้นว่าขโมยของกินทั้งที่ทาสนั้นไม่ได้ขโมยแล้วก็ได้ลงโทษทาสอย่างรุนแรงวิบากกรรมนั้นนำมาส่งผลจ้ะตอนที่คุณแม่ผลักตัวลูกแล้วพลาดหกล้มจนเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้ามาหลายปีตลอดจนเสียชีวิตนั้นก็จะมีวิบากอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะตัวลูกแค่เอามือปัดป้องกันตัวเองแรงไปหน่อยจนทำให้ท่านพลาดหกล้มถ้าหาวิบากกรรมนำมาส่งผลก็จะเจออย่างนี้บ้างเท่านั้นแหละจ้ะเพราะไม่ได้เจตนาจะผลักท่านให้หกล้มแต่ก็มีอารมณ์จ้ะอารมณ์ขุ่นมัวเหมือนกันคนแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาโดยเป็นบริวารของภูมิเทวาสายยักษ์ได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้สภาพท่านดีขึ้นทุกด้านแต่ยังไม่พ้นจากการเป็นบริวารเขาจ้ะที่ตัวลูกเห็นตัวเองในท้องแต่งชุดอุบาสกสีขาวและเห็นพระสงฆ์ห่มจีวรอรัตประคตยื่นบาตรให้นั้นก็เป็นกุศลนิมิตที่เกิดจากบุญเก่าที่ตัวลูกเองเคยสร้างมากับหมู่คณะบันดาลให้เห็นแจ้ตัวลูกแพ้แอลกอฮอล์แล้วก็มีผื่นคันนั้นเพราะแน่ดีเคยดื่มเหล้าเมาแล้วก็ด่าคนไปทั่วไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าเพื่อนฝูงแต่ต่อมาภายหลังได้มาเจอหมู่คณะก็เข้าใจเรื่องโทษของการดื่มสุราจึงได้อธิษฐานจิตว่าอย่าได้กลับไปสู่วงจรสุราอีกเลยและถ้าดื่มสุราเมื่อไรก็ขอให้มีเหตุให้เลิกดื่มนำมาส่งผลจ้ะเมื่อดื่มสุราแล้วเห็นฟองสบู่เป็นสีดำตอนนั่งสมาธิ

เห็นตัวเองนั่งอยู่ในความมืดและเห็นโครงตัวเองมีฝุ่นเกาะไม่ใสสว่างอย่างที่เคยเห็นนั้นก็คือกระแสของบาปอกุศลที่ตัวลูกเห็นในสมาธิจ้ะเป็นกระแสของบาปอกุศลที่หุ้มการดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้มีสติหย่อนซึ่งก็จะทำให้สมาธิหย่อนและทำให้ประสบการณ์ภายในพลอยแย่ตามไปด้วยจ้ะคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ความนุ่นเรียบภายในเขาก็จะเศร้าหมองจนถึงคล้ำดำและเมื่อตายแล้วก็จะไปอบายภูมิจ้ะตอนที่อดีตอาจารย์เสียชีวิตภาพของท่านมาปรากฏให้เห็นในสมาธิเพราะจิตของลูกละเอียดในระดับหนึ่งที่สามารถรับรู้เรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเองได้จ้ะท่านตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวาสายวิชาการในสายวิทยาธรได้บุญได้ให้วิทยาทานแก่เด็กจ้ะการที่เห็นภาพเด็กผู้ชายเหมือนจะมาบอกว่าจะมาเกิดแล้วนั้นก็เกิดจากสมาธิจิตในระดับที่สามารถรับรู้เรื่องราวได้เป็นสมาธิในระดับกายมนุษย์ละเอียดจ้ะเด็กที่มาเกิดกับสามีภรรยาคู่นั้นก็คือเด็กผู้ชายที่ตัวลูกเห็นในสมาธิจริงๆจ้ะก่อนมาเกิดเด็กคนนี้ก็เป็นภูมิเทวาจ้ะที่ตัวลูกได้บุตรที่ดีอยู่ในอาวาสนั้นพระบุญที่เคารพในพระรัตนตรัยอ่อนน้อมต่อสมณชีพราหมณ์และผู้มีศีลมีธรรมส่งผลจ้ะตัวลูกภรรยาและลูกทั้งสามคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่ตัวลูกน่ะเคยบวชกับหมู่คณะมาช่วงหนึ่งนะแล้วก็ได้ทำสมาธิได้กระถึงสมาธิในระดับหนึ่งซึ่งมาส่งผลทำให้ทำสมาธิได้ง่ายมีประสบการณ์ภายในได้รวดเร็วในชาตินั้นแต่ต่อมาฟุ้งซ่านจึงได้ลาสิกขาพอมีครอบครัวจ้ะทั้งครอบครัวมีผลการปฏิบัติทำได้อย่างน้อยดวงใสๆองค์พระใสๆพอประคองเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงวิเศษได้จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญอธิษฐานจิตตามจะดุสิตบุรีวงวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูงสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจับ LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญ

ั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่แด่คณะสงฆ์คือกรมิตรช่อราตรียนนาวาอันธรรมยังพุทธสาภควโตปุปภาคณมการังคารวมาเส

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมาน
1: ิ
0: จะตุปัจจยาทีนี้
1: จะตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปาติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ

0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน

0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรแต่จะทำแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรแต่จะทำแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันมารักษาศีลถวายสังฆทานแก่คณะสงฆ์ในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านทานบดีทั้งหลายในวันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน8ซึ่งเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งเนื่องจากว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเอาไว้ในจาตุมหาราชสูตรว่าภิกษุทั้งหลายในวัน8ค่ำแห่งปักเทวดาผู้เป็นบริวารผู้ช่วยเหลือของท้าวมหาราชทั้งสี่เที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีอยู่มากหรือหนอถ้าในหมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาบิดาเกื้อกูลสมณะพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลจำอุโบสถจำปฏิฆาคละอุโบสถทำบุญกันอยู่มีอยู่น้อยก็จะถูกท้าวมหาราชทั้งสี่นำเอาข้อมูลจากโลกมนุษย์ไปรายงานอย่างเทวสภาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะพากันสลดสังเวชใจแล้วก็มีความคิดว่าบัดนี้เทพดาวดึงจะถึงการเสื่อมสูญพวกเทวดาที่จะมาเกิดใหม่ก็น้อยลงไปแต่ถ้าในช่วงใดที่ในโลกมนุษย์มีการทำความดีทำบุญกันมากเมื่อเท้าสกะนำเอาไปประกาศเมื่อเท้ามหาราชทั้งสี่นำเอาไปประกาศในเทวสภาเหล่าเทพราในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะพากันปลื้มปิติยินดีดีใจว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงจะมีความเจริญดังนั้นวันนี้การที่ท่านทั้งหลายได้ปารภเหตุมาทำบุญในวันพระขึ้น8ค่ำเดือน8ในวันนี้ได้ทำความดีอันเป็นที่ชื่นชมอนุโมทนาของเรามนุษย์และเทวดาทั้งหลายคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของทุกๆท่านที่ได้ตั้งใจมาถวายสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ

0: ู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบารมีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบารมีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิ์ที่ผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งมาถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าพนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านฐานาบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: เราตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ถูกครับ
1: ผมจิตอนุโมทนาบุญนะครับเป็นปตานุโมทนาไมบุญสำเร็จกัดอนุโมทนาบุญครับประกอบปุญญกิริยาคราดาอย่าลืมน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและมหาภูชนียาจารย์อุทิศบุญกุศลนะครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วเป็นปฏิทานใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลครับ
0: ค่ะแล้วก็ง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าท่านใดอยู่ใกล้เรียนเชิญเลยนะคะจันทร์ถึงเสาร์เรามาร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานพร้อมๆกันที่วัดพระธรรมกายนะคะ10:30 น.เวลาดีเวลาเดิมเวลาเติมบุญของเราค่ะส่วนวันอาทิตย์ค่ะวันหยุดใจเราก็จะได้มาชาร์จพลังให้กับร่างกายของเรานะคะจะได้มีพลังชีวิตในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปค่ะดังนั้นนะคะทุกท่านก็จะสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรได้ด้วยนะคะชักชวนบุคคลนั้นเป็นที่รักของเรานะคะเพียงแค่ส่งลิงก์ดีๆนี่แหละค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ค่ะก็ส่งไปให้บุคคลเป็นที่รักของเรานะคะเขาอยู่ไกลก็เขาก็จะสามารถที่จะเปิดแล้วก็สั่งสมบุญไปพร้อมๆกับเราได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ให้สถานี GBN ปลาย DMC เนาะเติมเต็มกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็สำหรับการร่วมบุญครับคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455ครับ0944919916เพื่อโทรศัพท์ปรากฏบนหน้าจอแล้วส่วนการร่วมบุญออนไลน์ครับในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี152-1

0: 1-202-08-7นะครับหรือที่ donate.tkcmain.org สะดวกง่ายรวดเร็วและปลอดภัยนะครับก็สามารถทำบุญได้ผ่านทางofficial ของวัดพระธรรมกายนะครับ LINE OA นั่นก็คือ@ธรรมกายยาตามที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยครับ
1: ค่ะวันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดนะคะพิธีถวายพัฒนาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานหมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านทาง gbnus.com หรือที่ gbn by dmc นั่นเองค่ะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศหมายทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหารและโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นใจมีคณะผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นซึ่งนาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ผู้

0: บริหารและโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนพร้อมด้วยคณะผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชได้อัญเชิญผ้าไตรเวียนประทักษิณรอบโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายเพื่อตรึกระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยด้วยใจใสบริสุทธิ์ซึ่งบรรยากาศภายในพิธีกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาสีมาด้วยความศรัทธาอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามส่วนช่วงสายนาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีขอขมาต่อผู้ปกครองที่ได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกินเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาซึ่งนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาในสิ่งที่ผิดพลาดล่วงเกินเพื่อความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ที่จะได้บวชเป็นสามเณรทดแทนคุณของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นเหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณะที่สดใสดีงามสว่างไสวบนหนทางการสร้างบารมีที่มีแต่ความสงบจากนั้นผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรให้กับนาคธรรมทายาทด้วยความปลาบปลื้มปิติด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ปกครองและหมู่ญาติที่ลูกชายและคนในครอบครัวได้อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาได้ตัดสินใจเข้ามาบวชครั้งนี้ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตัวผู้บวชไปตลอดชีวิตเป็นการเพิ่มความบริสุทธิ์ของชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีบรรพชาณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชฌาย์ให้โอวาทมูลกรรมฐานแก่นาคธรรมทายาทเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคารวาสเพื่อเป็นสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัดอันงดงามพร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัสคือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนาผู้ถึงพร้อมด้วยสรณคมและศีลอันงดงามจากนั้นเป็นพิธีถวายบาตรแด่สามเณรธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฐบริขารในการดำรงตนในชีวิตสมณะโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนได้น้อมใจถวายบาตรแด่สามเณรธรรมทายาทด้วยสองมือซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์อันงดงามในพระพุทธศาสนาและยังความปลาบปลื้มปิติมาสู่ใจของผู้มาร่วมพิธีกรรมทุกท่านโดยเฉพาะผู้ปกครองต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่บุตรหลานได้สละบ้านและสละความสะดวกสบายในทางโลกหันหน้าเข้าทางธรรมต่อมาสามเณรได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งพิธีกรรมในวันนี้เป็นภาพแห่งความงดงามที่มีการบังเกิดขึ้นของศาสนทายาทผู้ที่จะดำรงรักษาและสืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกรูปตัดสินใจมาบวชในครั้งนี้นับว่าเป็นผู้มีบุญมากเพราะต้องมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นเบื้องต้นทั้งยังเปิดโอกาสให้ตนเองได้มาสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นตลอดเวลาและที่สำคัญได้บวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่อีกด้วยค่ะ
1: วันนี้มาบวชหลานชายนะคะตั้งแต่เป็นนาคมานะคะเช้าเนี้ยที่ตอนมาขอขมาก็เห็นแล้วก็ปลื้มน่ะจากเคยเห็นเป็นแบบเด็กชายคนนึงแล้วจนเขาโตมาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติอะแต่ว่าพอมาเห็นวันเนี้ยคือเห็นมีความสุขุมเรียบร้อยแล้วก็ดูสงบสง่างามในส่วนหนึ่งแหละนะมีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ภูมิใจที่ได้ส่งของมาได้โครงการเนี้ยค่ะสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่รอคอยวันที่เรารอคอยตั้งแต่เลี้ยงของมาเป็นหลานตั้งแต่เลี้ยงมาจนโตเนี่ยมีความรู้สึกว่าวันหนึ่งอยากเห็นเขาได้บวชแล้ววันนี้พอได้เห็นน่ะมันปลื้มมากว่าอาจปลื้มแบบบอกไม่ถูกอ่ะเคยส่งลูกชายมีลูกชายอยู่2คนนะคะก็ได้ส่งเขาได้เข้าในโครงการนี้แล้ว

0: ห็นความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความคิดของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นความมีเหตุมีผลรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักสิ่งที่ควรละและควรกระทำอ่ะซึ่งเราไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนแต่ว่าเขารู้ด้วยตัวเขาเองอ่ะว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรอันนี้คือมีความรู้สึกว่าดีใจและภูมิใจที่ลูกได้เข้ามาบวชแล้วได้เป็นคนดีและเป็นตัวอย่างที่ดีได้ดังที่เราต้องการแล้วพอเป็นหลานชายเนี่ยก็คือไม่อยากจะบอกว่าบังคับก็คือให้เขาตัดสินใจเองแล้วเชื่อว่าถ้าเขาผ่านโครงการนี้ไปได้เนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นวัคซีนนะคะอย่างน้อยได้รู้จักการมีที่หลบมีหลุมหลบภัยที่หลบเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาสามารถนั่งสมาธิได้ได้หลับตาได้ได้หยุดใจได้แค่นี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นที่พึ่งที่ดีอ่ะเพราะสำหรับตัวเองก็เคยใช้แบบนี้เหมือนกันเวลาเจอปัญหาอะไรอ่ะมันเหมือนเราไม่โดดเดี่ยวเรามีที่พึ่งมีที่พักได้ทั้งสมาธิได้ทั้งบุญกุศลแล้วก็ความคิดที่ดีงามและสามารถที่จะสานต่อไปได้อีกอะค่ะก็ยอมรับว่าโครงการนี้เท่าที่สัมผัสมาลูกทั้งสองคนแล้วก็หลานแล้วได้ประโยชน์มากๆเกินคุ้มเกินคาดเกินควรค่ะ
1: วันนี้มาร่วมงานบวชบรรพชาลูกชายค่ะตอนนี้ก็อายุครบบวชพระแล้วก็เลยอยากให้เขามาบวชแล้วก็เลือกที่จะให้มาบวชที่นี่เพราะว่าที่นี่มีการอบรมมีการฝึกตนนะคะให้เป็นคนดีให้เป็นพระดีค่ะพระแท้ค่ะเพราะเคยมาทำบุญที่นี่แล้วก็เห็นพระทุกรูปก็จะมีศีลญาชวัดที่แบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ลูกได้เป็นพระแบบนี้ค่ะก็ปลื้มใจที่ลูกได้ยอมมาบวชให้โดยที่เขาไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยเขายินดีที่จะมาบวช
2: และในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะโดยทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

วันวิสาขบูชาวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันสำคัญสากลของโลกที่พุทธศาสนิกชนทั่วทุกมุมโลกต่างรอคอยเช่นเดียวกับที่นี่ประเทศอินโดนีเซียดินแดนที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมอันงดงามโดยมีศูนย์รวมใจคือพระมหาเจดีย์บรมพุทโธมหาสถูปแห่งศรัทธามรดกโลก

เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่ซึ่งมหาชนต่างมุ่งมั่นเดินทางมาเพื่อรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันศุกร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569จุดเริ่มต้นของพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันมหามงคลนี้อยู่ที่เมืองมาเกลังจังหวัดชวากลางณวัดเมนดุดพุทธสถานเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียโดยมีคณะสงฆ์จากทุกนิกายร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เสียงสวดมนต์ดังกังวานขึ้นในบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์ล้อมรวมทุกดวงใจเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสให้น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณและคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ทุกดวงใจแห่งศรัทธาจะเดินทางต่อไปสู่มหาเจดีย์บรมพุทโธ

สีสันและเสียงของงานเฉลิมฉลองเติมเต็มทุกอนุของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เสียงประโคมเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์เป็นสัญญาณให้รู้ว่าเทศกาลไวสักได้เริ่มขึ้นแล้วริ้วขบวนงานวิสาขบูชาเคลื่อนตัวอย่างสง่างามจากวัดเมนดุพุทธสถานเก่าแก่มุ่งตรงสู่มหาเจดีย์บรมพุทโธภายในขบวนประกอบด้วยธงฉับพลันรังสีธงชาติอินโดนีเซียธงสมาคมขบวนรถบุพชาติและที่สำคัญยิ่งคือรถบุษบกอัญเชิญน้ำและไฟศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนำมาจากตาน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่เคยเหือดแห้งและไฟธรรมชาติที่ไม่เคยดับดุจดั่งพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่ชุ่มเย็นดั่งน้ำและสว่างสวยดั่งแสงประทีปโดยมีคณะสงฆ์หลากหลายนิกายและพุทธบริษัทจากทั่วโลกคอยประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตลอดเส้นทางท่ามกลางรอยยิ้มและความเบิกบานใจของผู้มาร่วมงานจากทุกสารทิศ

ดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิเทศวชระเวทีบัณฑิตวรปัญญูผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งคุณอกุสจายาประธานสภาชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียขึ้นกล่าวเปิดงานจากนั้นคุณฟัตมาวตีประธานสมาคมสตรีชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียดร.มูฮัมหมัดตรีอันดิกาประธานกรรมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมรดกโลกในประเทศอินโดนีเซียปิดท้ายด้วยพิธีมอบโล่เกียรติยศแสดงความขอบคุณแก่แขกผู้มีเกียรติและผู้สนับสนุนงานในครั้งนี้

หน้าที่แห่งความบริสุทธิ์ดำเนินต่อไปท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อคณะสงฆ์ได้นำแขกผู้มีเกียรติและชาวพุทธจากทั่วโลกน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือช่วงเวลาแห่งการเปิดโอกาสให้ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากต่างความเชื่อและต่างศาสนาได้มาร่วมกันแสวงหาความสงบภายในอันเป็นความสุขสากลด้วยการหลับตาทำสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งจุดใจให้สว่างไสวจากภายในจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงที่มนุษยชาติทุกคนสามารถเข้าถึงได้

อนแห่งพระบรมศาสดาผู้มีมหากรุณาธิคุณเมตตานำพระสัทธรรมส่องสว่างนำหนทางแก่ชาวโลก

เมื่อดวงใจของทุกคนใสบริสุทธิ์ดีแล้วพิธีจุดโคมวิสาขาประทีปถวายเป็นพุทธบูชาได้เริ่มต้นขึ้นโดยคณะประธานบุญพิธีทุกคณะได้ขึ้นจุดโคมวิสาขาประทีปณเบื้องหน้ามหาเจดีย์บรมพุทโธมหาสถูปแห่งศรัทธาความสว่างสวยของดวงประทีปของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานค่อยๆถูกจุดขึ้นทีละดวงทาบทาพื้นแผ่นดินแห่งนี้ให้สว่างสวยและน้อมนำแสงไฟสว่างแห่งความบริสุทธิ์นี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุจแสงไฟแห่งสันติภาพที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขของหมวดมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์

ยามเมื่อโคมลอยนับพันดวงค่อยๆทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าภาพเบื้องหน้าแปรเปลี่ยนเป็นความสว่างสวยอันสามัคคีและทรงพลังประหนึ่งแสงแห่งปัญญาธรรมที่เยียวยาและขับไล่ความมืดมิดในใจมนุษย์ให้มลายหายไปทัศนียภาพอันงดงามเกินพรรณนาในค่ำคืนวิสาขบูรณมีนี้จะสลักแน่นติดตาตรึงใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกได้เห็นและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสันติภาพที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจากสิ่งภายนอกแต่หากหล่อล้อมและผุดบังเกิดขึ้นจากดวงใจที่เข้าถึงความสุขสงบภายใน

ในการนำทุกท่านเข้าสู่พิธีกรรมงานบุญในวันนี้ครับสำหรับกำหนดการนะครับในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีอย่างต่อไปนี้ครับอีกสักครู่นะครับในเวลาประมาณ 13:00 นตามเวลาประเทศไทยนะครับพระเดชพระคุณพระวชิระสิงหปุราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดโบสถ์นะครับท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีท่านประธานสงฆ์นะครับจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นนำพวกเราสาธุชนทั่วโลกครับในการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยตามที่พวกเราทุกท่านนะครับจะได้พร้อมใจกันกราบพระประธานพระธรรมกายจากนั้นจะได้เรียนเชิญพวกเราทุกท่านในการกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์จากนั้นท่านพระครูสิทธิรัตนวิเทศนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระธิการมานะปัญญาพโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์จะได้ถวายพานดอกไม้สการะแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานบุญพิธีนะครับคือกัลยาณมิตรทัปปณีชูศรีจะได้น้อมถวายพานสการะแด่ท่านประธานสงฆ์และช่วงหลังจากนี้ไปครับสาธุชนทั่วโลกจะได้ร่วมกันประนมมือขึ้นแล้วก็ตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับผู้แทนลูกหลวงพ่อทุกท่านนะครับที่อยู่ณอาคารสมปรารถนาในการร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นจะเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครับตามด้วยการกล่าวคำรัตนศีล5หลังจากนั้นในเวลาประมาณ 13:30 นครับจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นพระธิการมานะปัญญาพโลครับเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์จะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุถวายแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์จะได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเตรียมอัญเชิญสู่เกตโปตุมองค์พระประธานพระธรรมกายและส่งมอบต่อนะครับให้แก่ท่านพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายครับหลังจากนั้นนะครับพระครูสิทธิรัตนวิเทศและพระธิการมานะปัญญาพโลจะได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตโบตูมขององค์

ประธานพระธรรมกายตามด้วยนะครับท่านประธานสงฆ์และท่านพระครูสิทธิรัตนวิเทศจะได้วางพวงมาลัยดอกมะลิสการะพระประธานพระธรรมกายคณะสงฆ์และสาธุชนทั่วโลกนะครับจะได้พร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายเป็นทํานองสรพัญญะจากนั้นในเวลาประมาณ 14:00 นะครับก็จะเป็นการประกอบพิธีวางแผ่นจารึกมงคลนามทั้งหมดนี้ก็คือกำหนดการโดยสังเขปนะครับของกิจกรรมงานบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงภาคบ่ายนี้ดังนั้นขอเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกนะครับได้ทำกายของเราให้สบายใจของเราให้สบายครับให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเฉพาะณอาคารสมปรารถนาจะเป็นจุดที่เราได้ตั้งความปรารถนาณศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดแห่งความสมปรารถนาทั้งมวลของเรานั่นเองนะครับดังนั้นคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับที่ปรารถนาอยากจะได้บุญใหญ่จากการร่วมการสักการะพระประธานพระธรรมกายซึ่งพระธรรมกายภายนอกนั่นเองจะนำมาสู่พระธรรมกายภายในของเราได้อย่างง่ายๆสบายๆดังนั้นหลักวิชาสำคัญนะครับในตอนนี้เรียนเชิญพวกเราทุกท่านนะครับได้ร่วมกันในการส่งลิงก์ของทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี GBN by DMC นะครับจะได้ส่งลิงก์แล้วก็ทำหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงดังนั้นช่วงเวลาจากนี้ไปครับก็เรียนเชิญคุณผู้ชมทั่วโลกทำกายของเราให้สบายทำใจของเราให้สบายให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยที่ศูนย์กลางกายอย่างง่ายๆสบายๆด้วยนะครับ

ันสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายณอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์ทางคณะกรรมการจัดงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวชรสิงหบุราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ที่ให้ความเมตตาเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรีที่ได้ให้ความเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในวันนี้คณะกรรมการจัดงานขอกราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าทุกรูปมาณโอกาสนี้ครับณบ้านหลังน้อยริมแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลบ้านแป้งอำเภอกรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอากาศยามเย็นลมพัดไปไม้ไหวน้ำในแม่น้ำเป็นระลอกคลื่นน้อยๆตามกระแสลมทำให้รู้สึกเย็นสบายคลายร้อนลงบ้างจากอากาศกลางเดือนเมษายนซึ่งร้อนระอุด้วยเปลวแดดยามเที่ยงวันนั้นตรงกับวันเสาร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2487ขึ้น1ค่ำเดือน6ปีวอกเวลา18นาฬิกาทารกน้อยน่ารักเอ็นดูผิวพรรณสวยงามผุดผ่องได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกท่ามกลางเสียงย่ำกลองและระฆังดังแว่วมาจากคุ้งน้ำไกลออกไปญาติพี่น้องต่างดีอกดีใจที่ได้หลานชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นมารดาของทารกน้อยได้ระลึกถึงความฝันเมื่อยังอยู่ที่จังหวัดพิจิตรก่อนสามีย้ายมารับราชการที่จังหวัดสิงห์บุรีขณะที่กำลังตั้งท้องได้ฝันเห็นหลวงพ่อเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองพิจิตรกราบไหว้บูชานำเด็กที่มีลักษณะสวยงามมามอบให้พร้อมกับกล่าวว่าเด็กคนนี้เป็นลูกแก้วมาเกิดขอให้เลี้ยงดูให้ดีจะเป็นที่พึ่งในการต่อไป

ภายหน้าและต่อมายังได้ฝันอีกว่าได้พระพุทธรูปมาองค์หนึ่งมีพุทธลักษณะสวยงามมากจึงได้ขัดถูทำความสะอาดให้เงางามยิ่งขึ้นไปพอถูไปถูมาก็เกิดประกายเป็นรัศมีเปล่งแสงสว่างไปทั่วทั้งเมืองทำให้บ้านเมืองสว่างสวยมีรัศมีกว้างไกลสุประมาณทารกน้อยผู้มีบุคลิกลักษณะสวยงามผิวพรรณวรรณะผุดผ่องน่ารักน่าเอ็นดูผู้นั้นคือเด็กชายชัยบูรณ์สุทธิผลปัจจุบันคือหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับและในสักครู่นะครับจะได้นำทุกท่านเข้าสู่พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานพระธรรมกายเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยและเป็นการยังความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมให้เกิดขึ้นขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ติดเสียงอุปกรณ์สื่อสารเครื่องมือทุกชนิดรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่ใจดวงนี้ของเราจะได้เป็นภาชนะในการรองรับบุญกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นลำดับสืบต่อไป

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระวชิรสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอกราบปรารถนาพระเดชพระคุณพระวชิรสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีท่านประธานสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเป็นลำดับสืบครับแล้วก็เรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกประนมมือขึ้นครับ

เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานพระธรรมกายโดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระวชระสิงหบุราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียนกันนะครับกราบลำดับต่อไปขอกราบพระธนาท่านพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายน้อมถวายผ่านทุกทิมแผ่สการะแด่พระเดชพระคุณพระวชระสิงหบุราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีขอกราบพระธนาครับและขอเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกประนมมือขึ้นเพื่อรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเรียนกันนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันทั่วโลกครับสาธุจากนั้นนะครับขอกราบพระธนาพระอธิการมานะปัญญาพะโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์น้อมถวายผ่านสการะแด่พระเดชพระคุณพระวชระสิงหบุราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีได้เชิญสาธุชนทั่วโลกประนมมือขึ้นเพื่อเตรียมร่วมประกอบบุญกิริยาจากปตานุโมทนาไมยบุญที่สำเร็จจากการอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนาบุญพร้อมกันทั่วโลกครับสาธุจากนั้นนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรทัปปณีชูศรีได้น้อมถวายดอกไม้สักการะแด่พระเดชพระคุณพระวชระสิงหบุราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีครับ

เชิญทุกท่านนะครับประนมมือขึ้นเพื่อร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ

ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพโดยมีรายนามดังต่อไปนี้ได้ตั้งแถวบริเวณแนวกลางโดยยืนที่จุดสติ๊กเกอร์สีฟ้าเป็นสัญลักษณ์นะครับขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทัพพณีชูศรีกัลยาณมิตรมนรัตน์วิวิฒนากรกัลยาณมิตรดร.จันทร์แสงสุวรรณวาวกัลยาณมิตรดร.เป็นจันทร์ล้อจักรชัยกัลยาณมิตรอังสนากิติชาติวรกุลกัลยาณมิตรธนวัฒน์ยิ่งมหิศรานนท์กัลยาณมิตรอทิตยาโชคโภคาสมบัติกัลยาณมิตรมนทิราฤจีจารุดลกัลยาณมิตรชนทิชาเฉวงศักดิ์โสภากัลยาณมิตรเครือวันงอนสวรรค์กัลยาณมิตรสวรรคสุทุมกัลยาณมิตรเพียระรัชนกุลและกัลยาณมิตรสนอเพ่งสกุลครับยอดนักสร้างบารมีที่เคารพทุกท่านครับปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดผู้ใดพึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกยังดำรงพระชนอยู่ก็ดีพึงบูชาพระธาตุแม้ประมาณเท่าเมล็ดผักกาดของพระพุทธเจ้าแม้นิพพานแล้วก็ดีเมื่อมีจิตอันเลื่อมใสผลของผู้นั้นย่อมมีบุญมากเสมอกันขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านพึงตั้งใจร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี

และในสักครู่นะครับจะเป็นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ณเบื้องหน้าศูนย์กลางพิธีนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรปิรพงษ์พันทองนะครับโฆษกองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกจะได้เรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านในการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันในลำดับต่อไปนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญสาธุชนที่อยู่ภายในห้องอาคารสมปรารถนานะครับเรียนเชิญได้กลับหลังหันครับเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับได้กลับหลังหันไปยังด้านหลังของอาคารสมปรารถนานะครับและในสักครู่เดี๋ยวกัลยาณมิตรปิรพงษ์พันทองครับและในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในอาคารสมปรารถนาณวัดกลางธนรินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่พวกเรายอดนักสร้างบารมีลูกหลวงพ่อจะได้มาร่วมกันน้อมบูชาธรรมแด่ท่านด้วยจิตที่ผ่องใสแล้วก็ใจที่เบิกบานนะครับแล้วก็เรียนเชิญสาธุชนที่อยู่ภายในชั้น2ของอาคารปฏิบัติธรรมห้องสมปรารถนาแห่งนี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านได้นั่งคุกเข่าประนมมือนะครับโดยการบันทึกภาพประวัติศาสตร์นะครับเราจะขออนุญาตนับถอยหลังเวลาประมาณ10วินาทีครับท่านสาธุชนทุกท่านครับการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือได้ว่าเป็นการบูชาอันสูงสุดเพราะพระองค์เป็นสุดยอดของบรรดาผู้ควรบูชาทั้งหมดเสมือนเขาพระสุเมนเป็นประมุขของบรรพตทั้งหลายดวงสุริยาประเสริฐกว่าหมู่ดาราทั้งปวงมาสมุทรกว้างใหญ่กว่าสายธารทั้งหลายส่วนพระบรมศาสดาทรงเป็นเลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งปวงพระองค์ทรงเป็นเลิศกว่าบรรดาผู้มีความบริสุทธิ์ทรงมีพระปัญญาอันเลิศกว่าบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายอานิสงส์แห่งการบูชาพระพุทธองค์จึงยิ่งใหญ่ไพศาลดังนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะครับได้ยังจิตของเราให้เริ่มใส่ศรัทธาในคุณแห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันไม่มีประมาณเมื่อใดก็ตามที่ใจเรามีความเริ่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพลานิสงส์ผลบุญนั้นย่อมบังเกิดขึ้นกับเราในทุกภพทุกชาติทีเดียวดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ทำใจของเราให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณนอกจากนี้นะครับการที่จิตของเราเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแม้กระทั่งพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วแม้จะเป็นของที่ละเอียดและยากต่อการเข้าถึงแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับผู้มีบุญทุกท่านที่น้อมนำไปในคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อถึงราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆพระพุทธองค์ทรงเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้จะถูกอวิชชาครอบงำแต่ก็อาศัยพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐที่ก่อเกิดในพระทัยของพระองค์นั้น

การถ่ายภาพประวัติศาสตร์นะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับได้หันหน้ามายังพระประธานพระธรรมกายเพื่อเตรียมประกอบบุญญกิริยาจากศีลใหม่คือบุญที่สำเร็จด้วยการกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ทุติยัมปิมยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

0: พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ

0: ี้
1: อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขะติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเจ
0: สาธุกราบกราบกราบขอกราบอนุญาตขอโอกาสพระเดชพระคุณพระวชิรสิงหปุราจารย์ท่านประธานสงฆ์ลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยขอกราบอาราธนาและขอเรียนเชิญครับ
2: เจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจเนี่ยร่อนเกลี้ยงจากอารมณ์ภายนอกให้ใจแข็งเกลี้ยงพอเราปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้แล้วเนี่ยใจแข็งเกลี้ยงแล้วก็ค่อยๆรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะสำคัญมากๆเลยที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดแจงของเราที่สำคัญมากที่เดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านใจท่านมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้สร้างบารมีมายาวนานอย่างน้อย20 อสงไขยแสนมหากัปอย่างกลางก็40 อสงไขยแสนมหากัปอย่างมากก็80 อสงไขยแสนมหากัปแต่สุดท้ายจุดที่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทุกพระองค์จะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยใจหยุดนิ่งตรงนี้เองเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งเฉยๆจนกระทั่งใจนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกโซนเข้าไปสู่ภายใน มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์กระดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญใจทั้งนั้นนิ่งอย่างเดียวนิ่งไปเรื่อยๆตั้งแต่เบื้องต้นเลยจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าถึงกายธรรมซ้อนเป็นชั้นๆกันเข้าไปกระทั่งถึงกายธรรมกายสุดท้ายกายธรรมมีลักษณะเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษบนประเสียนที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมกอดเวเมทักษินาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนพระวรกายที่ในลักษณะมหาบุรุษสวยงามมากในอริยบทสมาธิกายของท่านจะใสเป็นแก้วถึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นแก้วเป็นเพชรเลยยิ่งกว่านี้นะจ๊ะใสบริสุทธิ์ทีเดียวเข้าถึงกายธรรมนี้โดยหยุดใจนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยเมื่อบรรลุกายธรรมกายสุดท้ายแล้ววิชาและจรณะก็เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8จรณะ15อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเป็นวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็นำมาถ่ายทอดในผู้มีบุญทั้งหลายโดยสอนให้ทำอย่างที่ท่านทำท่านทำอย่างไรท่านก็สอนให้ทำอย่างนั้นดังนั้นเมื่อท่านบรรลุทำอย่างไรผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่านก็บรรลุตามท่านอย่างนั้นเราเป็นประสาวกของพระองค์ท่านก็ต้องปฏิบัติตามรอยท่านฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเพราะว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของเราและของชาวโลกทุกๆคนต่างแต่จะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นแต่จะรู้หรือไม่รู้ก็มีอยู่จะหายสงสัยเมื่อเข้าถึง

านหยุดใจของตัวเองให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่เราเป็นเรื่องหลักสำคัญทีเดียวสำหรับการเกิดมาในชาตินี้เนี่ยโดยเฉพาะหมู่คณะของเรามุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมอย่างน้อยต้องเข้าถึงพระธรรมกายในตัวถึงรัตนภายในถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในต้องเข้าถึงพุทธรัตนะคือพระธรรมกายในตัวต้องเข้าถึงธรรมรัตนะคือดังธรรมที่อยู่ในกลางกายของพระธรรมกายและก็ต้องเข้าถึงสังขรัตนะที่อยู่ในกลางดวงธรรมรัตนะนั่นสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นมาชาติหนึ่งก็ต้องหาที่พึ่งตรงนี้ให้เจอเราจะได้อบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยในชีวิตอยู่ตามลำพังก็มีสุขได้อบอุ่นใจได้มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจได้เป็นอยู่ได้โดยตัวของตัวเองเรายังอยู่ในช่วงที่พอมีเลี้ยงมีแรงมีความแข็งแรงของร่างกายเราอยู่ก็จะต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้เนี่ยประคับประคองใจให้หยุดนิ่งฝึกกันไปทุกวันให้เขาถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราให้ได้ก่อนที่จะหมดเรี่ยวหมดแรงก็จะต้องประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าเนี่ยให้เข้าถึงพระธรรมกายที่อยู่กลางกายในตัวของเราให้ได้จะได้มีที่พึ่งที่ระลึกคือเมื่อมีทุกข์ก็พึ่งนั้นได้สุขก็อยู่กับท่านกลางพระธรรมกายไม่มีความทุกข์เลยจะสุขล้วนๆเข้าถึงท่านได้จะอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยไม่เหงาไม่ว้าเหวมีแต่ความปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่อยู่ในตัวของตัวเองเบิกบานใจทั้งวันทั้งคืนทีเดียวเป็นสิ่งที่ควรระลึกถึงนึกถึงคิดถึงให้ได้ตลอดเวลาไปโลกทุกคนก็ไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตต้องหาที่พึ่งที่ระลึกนี้ที่อยู่ในตัวของเรานี้ให้ได้ต้องประกอบความเพียรกันไปควบคู่กับภารกิจประจำวันโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเพื่อตัวของเราเองแล้วก็จะได้เป็นต้นแบบกับทุกๆคนที่อยู่ใกล้เรานี่เป็นเรื่องที่สำคัญเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสๆใจเย็นๆเราจะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดในกลางดวงใสๆหรือเราจะนึกถึงองค์พระแก้วใสๆอยู่ในกลางกายของเราก็ได้นะ

ร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งเอบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาปรัปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรคังวันตาวิสัพโสเตทะลตาสุกิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภา

0: เวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปขอกราบพระรัตนาพระอธิการมานะปัญญาพโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุถวายแด่พระเดชพระคุณพระวชระสิงหบุราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีในโอกาสนี้ขอกราบอารัธนาครับ

และขอเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกประนมมือขึ้นเพื่อร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญครับสาธุอีกสักครู่ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระวชระสิงหปุราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีจะได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเตรียมอัญเชิญสู่เกตบัวตูมขององค์พระประธานพระธรรมกายขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านยังจิตของเราให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีที่เคารพทุกท่านครับหลวงพ่อธรรมชโยเคยกล่าวไว้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

ธุลำดับต่อไปขอกราบพระธนาพระเดชพระคุณพระวชิรสิงหบุราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีมอบผ่านพระบรมสารีริกธาตุแก่พระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายขอกราบพระรัตนาครับพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระธาตุของพระอรหันต์ทั้งหลายจะมีลักษณะที่พิเศษกว่ากระดูกของมนุษย์ทั่วๆไปเพราะพระอริยเจ้าเหล่านั้นท่านบำเพ็ญภาวนากลั่นกายวาจาใจธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ในตัวของท่านให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาจนอาสวะกิเลสทั้งหลาย

ไปจากใจนอกจากใจจะใสสะอาดแล้วกายและพระอธิธาตุของท่านซึ่งเป็นธาตุหยาบที่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟก็พลอยบริสุทธิ์ไปด้วยเมื่อสังขารร่างกายถูกเผาไปพระบรมธาตุของท่านจึงมีความบริสุทธิ์เหมือนดอกมะลิตูมหรือใสเหมือนแก้วมุกดาที่เจรไนแล้วลำดับต่อไปก็กราบรัตนาพระครูสิทธิรัตนวิเทศและพระกิกามานะปัญญาพะโลประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมพระประธานพระธรรมกายครับ

ลำดับต่อไปขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระวชิรสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีท่านประธานสงฆ์วางพวงมาลัยดอกมะลิสการะพระประธานพระธรรมกายในโอกาสนี้ขอกราบรัตนาครับและขอเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกประนมมือขึ้นส่งใจมายังณศูนย์กลางพิธีและร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณพระวชิรสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีท่านประธานสงฆ์นะครับพร้อมทั้งขอกราบรัตนาพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายวางพวงมาลัยดอกมะลิสการะพระประธานพระธรรมกายด้วยอนุโมทนาบุญร่วมกันครับสาธุสาธุทบทวนโอวาทวันนี้เป็นวันบุญใหญ่ที่เราจะได้ถือโอกาสวันนี้ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานให้พุทธปฏิมากร นี้เป็นประดุจพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่หากเราได้มีจิตเลื่อมใสเคารพกราบไหว้บูชาก็จะเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของเราเราทั้งหลายได้เป็นต้นบุญต้นแบบในการจะโลมพระพุทธศาสนาและยังได้ชื่อว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่งซึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตของพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวัตถุธาตุอันบริสุทธิ์ที่เป็นของสูงควรแก่การสักการะบูชาลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกพึงตั้งใจกล่าวคำสรรเสริญคุณของพระธรรมกายเป็นทำนองสรพัญญะโดยพร้อมเรียนกันนะครับ

0: ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีวางแผ่นจารึกมงคลนามในโอกาสนี้ขอกราบรัตนาคณะพระมหาเถระวางแผ่นจารึกมงคลนามและวางพวงมาลัยสการะพระประธานพระธรรมกายขอกราบรัตนาท่านพระครูวิทานปริยัติคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรีวัดแจ้งพรหมนครขอกราบรัตนาครับพร้อมทั้งขอกราบรัตนาท่านพระครูสุวรรณวิโรธเจ้าคณะอำเภออินทบุรีวัดทองท่านพระครูสิริพรหมโสภิตเจ้าคณะอำเภอท่าช้างวัดพิกุลทองท่านพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระมหาประภัสจิรวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระครูไมติกาอํานวยศักดิ์มุนิสโกที่ปรึกษาสำนักองค์ประธานวัดพระธรรมกายพระเถรพัทยานพัทโทรองผู้อํานวยการสำนักองค์ประธานวัดพระธรรมกายและพระอธิการมานะปัญญาพโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ครับ
1: สาธุ
0: ยอดนักสร้างบารมีที่เคารพทุกท่านครับมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อขันธสุมนะท่านเกิดในราชตระกูลแห่งเมืองปาวาเป็นผู้มีกลิ่นกายหอมเหมือนดอกมะลิผิวพรรณวรรณะก็เปล่งปลั่งผ่องใสมากเป็นพิเศษเมื่อได้ยินข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกกำลังประทับอยู่ที่สวนอัมพวันของนายจุนทะท่านบังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาอย่างยิ่งที่จะไปฟังธรรมเหมือนพื้นดินที่แห้งแล้งรอคอยฝนจากฟากฟ้ามายาวนานหรือเหมือนปลาในหนองน้ำที่แห้งขอดกำลังรอฝนด้วยใจจดใจจ่อฉันใดฉันนั้นลูกเศรษฐีท่านนี้เพียงได้ยินคำว่าพุทโธก็รีบชักชวนข้าทาสปริวารไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อฟังพระธรรมเทศนาครั้นฟังแล้วก็ยิ่งบังเกิดศรัทธามากขึ้นจึงตัดสินใจออกบวชท่านบำเพ็ญเพียรไม่นานก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งขจัดกิเลสอาสวะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญามีฤทธิ์มีเดชและมีอานุภาพมากวันหนึ่งท่านระลึกชาติดูหนหลังประวัติการสร้างบารมีของท่านได้พบว่าบุญที่ทำให้ท่านเป็นผู้มีกลิ่นกายหอมและมีฤทธานุภาพถึงเพียงนี้เกิดขึ้นจากบุญที่ท่านได้สร้างบารมีในยุคสมัยแห่งพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในสักครู่นะครับจะได้ขอเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีนำโดยกัลยาณมิตรทัปปณีชูศรีพร้อมด้วยผู้แทนสาธุชนโดยมีรายนามดังต่อไปนี้ได้ประกอบพิธีวางแผ่นจารึกมงคลนามและวงวางพวงมาลัยเพื่อสการะพระประธานขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรดร.จันทร์แสงสุวรรณวาวกัลยาณมิตรมณรัตน์วิวิฒนากรกัลยาณมิตรดร.เพ็ญจันทร์ล้อจักรชัยกัลยาณมิตรอังสนากิติชาติวรกุลกัลยาณมิตรธนวัฒน์ยิ่งมหิศรานนท์และกัลยาณมิตรอาทิตยาโชคโภคาสมบัติเรื่องราวการสร้างบารมีของพระเถระที่ทำให้ท่านเป็นผู้มีกลิ่นกายหอมเพราะท่านได้เกิดในยุคสมัยแห่งพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมุตระเสด็จดับกันทัพปรินิพพาน

มหาชนทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างพระสถูปที่ทำด้วยทองคำส่วนตัวท่านได้สร้างกำแพงที่ทำด้วยไม้กันจันซึ่งมีเนื้อหอมล้อมรอบพระสถูปทองคำอีกชั้นหนึ่งทำให้พระสถูปนอกจากจะมีสีเหลืองอร่ามดุจดั่งทองคำยังมีกลิ่นหอมที่เกิดจากไม้แก่นจันทร์อีกด้วยทำให้ผู้มานมัสการสการะพระสถูปนั้นได้ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยด้วยใจที่สบายเป็นเหตุให้มหาชนได้บรรลุธรรมไปสู่สวรรค์และนิพพานกันนับไม่ถ้วนด้วยผลบุญที่ทำในครั้งนั้นทำให้อดีตชาติของพระเถระได้เสวยทิพยสมบัติในสุคติโลกสวรรค์เป็นผู้มีกลิ่นจันทร์หอมออกจากสรีระกายอีกทั้งเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสมัตตะเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิเท่านั้นมาในยุคสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะท่านได้มีโอกาสบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกมะลิกิ่งหนึ่งและกระทำการเวียนพระทักษิณสามรอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทำให้ก่อเกิดเป็นนิพพานสมบัติปรากฏนามในพระศาสนาว่าพระขันธสุมนะเถระลำดับต่อไปขอกราบรัตนาพระอธิการมานะปัญญาพโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินน้อมถวายกล่องจารึกมงคลนามแด่พระเดชพระคุณพระวชรสิงหปุราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีท่านประธานสงฆ์เพื่อเตรียมประกอบพิธีวางแผ่นจารึกมงคลนามเป็นลำดับสืบต่อไปขอกราบอาราธนาครับและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเรียนกันนะครับสาธุจากนั้นพระเดชพระคุณพระวชรสิงหปุราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีท่านประธานสงฆ์จะได้ประกอบพิธีวางแผ่นจารึกมงคลนามและปิดแผ่นทองที่กล่องจารึกมงคลนามเพื่อเตรียมประดิษฐานในแผ่นฌานของพระประธานพระธรรมกายเป็นลำดับสืบต่อไปขอเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกยังจิตของเราให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ

ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทัปปณีชูศรีนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์เรียนเชิญครับอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโต

0: สะ
1: ยักเคพันเตสังโฆ
0: ยักเคพันเตสังโฆ
1: ปฏิชานาตุ
0: ปฏิชานาตุ
1: มะยังพันเต
0: มะยังพันเต
1: เอตัง
0: เอตัง
1: พุทธปฏิมาทารายะ
0: พุทธปฏิมาทารายะ
1: รัตนปัลลังกัง
0: รัตนปัลลังกัง
1: พุทธสะ
0: พุทธสะ
1: ปูชนัตถายะ
0: ปูชนัตถายะ
1: อิมัสมิงอาวาเส
0: อิมัสมิงอาวาเส
1: สังคัสสะ
0: สังคัสสะ
1: นิยาเทมะ
0: นิยาเทมะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: อะยัง
0: อะยัง
1: พุทธปฏิมาทารายะ
0: พุทธปฏิมาทารายะ
1: รัตนปัลลังกัสสะ
0: รัตนปัลลังกัสสะ
1: ทานัสสะ
0: ทานัสสะ
1: อานิสังโส
0: อานิสังโส
1: อัมหากัญเจวะ
0: อัมหากัญเจวะ
1: มาตาปิตุอาทีนันจะ
0: มาตาปิตุอาทีนันจะ
1: ปิยะชนานัง
0: ปิยะชนานัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: สังวัตตุ
0: สังวัตตุ
1: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
1: ขอพระสงฆ์จงรับทราบ
0: ขอพระสงฆ์จงรับทราบ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอมอบถวาย
0: ขอมอบถวาย
1: รัตนบัลลังก
0: ์รัตนบัลลังก
1: ์เพื่อประดิษฐาน
0: เพื่อประดิษฐาน
1: พระพุทธปฏิมากร
0: พระพุทธปฏิมากร
1: ณอาวาสแห่งนี
0: ้ณอาวาสแห่งนี
1: ้แด่พระสงฆ
0: ์แด่พระสงฆ์
1: เพื่อเป็นพุทธบูชา
0: เพื่อเป็นพุทธบูชา
1: ขออานิสงส
0: ์ขออานิสงส
1: ์แห่งการถวายรัตนบัลลังก
0: ์แห่งการถวายรัตนบัลลังก
1: ์เพื่อประดิษฐาน
0: เพื่อประดิษฐาน
1: พระพุทธปฏิมากรนี้
0: พระพุทธปฏิมากรนี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นไปเพื่อประโยชน์
0: จงเป็นไปเพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: และแก่ปิยชนทั้งหลาย
0: และแก่ปิยชนทั้งหลาย
1: มีมารดาบิดาเป็นต้น
0: มีมารดาบิดาเป็นต้น
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายวิหารทานในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรดร.จันทร์แสงสุวรรณวาวพร้อมด้วยกัลยาณมิตรมณรัตน์วิวิฒนากรนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายเรียนเชิญครับ
1: ยักเคพันเตสังโฆ
3: ยักษ์

0: ิชานาตุ
1: ปฏิชานาตุ
0: มะยังเอวัง
1: มะยังเอวัง
0: หิวิหารัง
1: วิหารัง
0: สัปปาริวารัง
1: สัปปาริวารัง
0: พุทธัสสะ
1: พุทธัสสะ
0: ปูชนัตถายะ
1: ปูชนัตถายะ
0: พุทธศาสน
1: พุทธศาสน
0: นิยาเทมะ
1: นิยาเทมะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: อยัง
1: อยัง
0: พุทธศา
1: พุทธศา
0: ปูชนัตถายะ
1: ปูชนัตถายะ
0: วิหารทานัสสะ
1: วิหารทานัสสะ
0: อานิสังโส
1: อานิสังโส
0: อัมหากัญเจวะ
1: อัมหากัญเจวะ
0: มาตาปิตุ
1: มาตาปิตุ
0: อาทีนันจะ
1: อาทีนันจะ
0: ปิยะชนานัง
1: ปิยะชนานัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: สังวัตตตุ
1: สังวัตตตุ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับทราบ
1: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับทราบ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอมอบถวาย
1: ขอมอบถวาย
2: วิหาร
1: วิหาร
2: พร้อมด้วยของบริวารนี้
1: พร้อมด้วยของบริวารนี
2: ้ไว้ในพระพุทธศาสนา
1: ไว้ในพระพุทธศาสนา
2: เพื่อเป็นพุทธบูชา
1: เพื่อเป็นพุทธบูชา
2: ขออานิสงส
1: ์ขออานิสงส
2: ์แห่งการถวายวิหาร
1: แห่งการถวายวิหาร
2: เพื่อเป็นพุทธบูชานี้
1: เพื่อเป็นพุทธบูชานี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: จงเป็นไป
1: จงเป็น
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย
2: แก่ปิยชนทั้งหลาย
1: แก่ปิยชนทั้งหลาย
2: มีบรรดาบิดาเป็นต้นด้วย
1: มีบรรดาบิดาเป็นต้นด้วย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายไฟส่องสว่างองค์พระประธานพระธรรมกายในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ล้อจักรชัยพร้อมด้วยกัลยาณมิตรอังสนากิติชาติวรกุลนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายเรียนเชิญครับ
3: อิเมมะยังพันเต
1: อิเมมะยังพันเต
3: พุทธรูปปะทีเป
1: พุทธรูปปะทีเป
3: สัปปาริวาเร
1: สัปปาริวาเร
3: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
3: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
3: อ
1: ิเม
3: พุทธรูปปะทีเป
1: พุทธรูปปะทีเป
3: สัปปาริวาเร
1: สัปปาริวาเร
3: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
1: อัมหากัง
3: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
3: หิตายะ
1: หิตายะ
3: สุขายะ
1: สุขายะ
3: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
4: ไฟส่องสว่างพระประธาน
1: ไฟส่องสว่างพระประธาน
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
1: จงรับ
4: ไฟส่องสว่างพระประธาน
1: ไฟส่องสว่างพระประธาน
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
4: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาล

0: ละนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทียธรรมในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรธนวัฒน์ยิ่งมหิศรานนท์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรอธิตยาโชคโภคาสมบัตินำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายเรียนเสร็จครับ
2: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
2: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี้
2: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
2: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
2: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
2: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
2: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
2: อิมานิ
1: อิมานิ
2: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี้
2: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
2: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
2: อัมหากัง
1: อัมหากัง
2: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
2: หิตายะ
1: หิตายะ
2: สุขายะ
1: สุขายะ
2: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
3: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
3: เรื่องไทยธรรม
1: เรื่องไทยธรรม
3: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
3: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
3: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
3: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
3: จงรับ
1: จงรับ
3: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
3: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
3: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
3: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
3: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
3: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
4: สาธุ
1: ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรทัปปณีชูศรีน้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระเดชพระคุณพระวัชรสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีท่านประธานสงฆ์นะครับเราขอเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกประนมมือขึ้นเพื่อร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรทัปปณีชูศรีโดยพร้อมเรียนกันนะครับสาธุพร้อมทั้งจะได้รับของขวัญที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์นะครับอนุโมทนาบุญร่วมกับท่านประธานบุญพิธีครับสาธุลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้แทนสาธุชนนะครับโดยมีอะไรนำดังต่อไปนี้ได้ออกมาที่ด้านหน้าของคณะสงฆ์ผู้เจริญชัยมงคลคาถาขอเรียนเชิญนะครับกัลยาณมิตรวรรณรัตน์วิวิฒนากรกัลยาณมิตรดร.จันทร์แสงสุวรรณวาวกัลยาณมิตรดร.เพ็ญจันทร์ล้อจักรชัยกัลยาณมิตรอังสนากิติชาติวรกุลกัลยาณมิตรธนวัฒน์ยิ่งมหิศรานนท์กัลยาณมิตรอาทิตยาโชคโภคาสมบัติกัลยาณมิตรมนทิราระจีระวีจารุดลนะครับกัลยาณมิตรดร.วัฒนาพรมีสกุลถาวรกัลยาณมิตรชนทิชาเฉวงศักดิ์โสภากัลยาณมิตรเครือวันงอนสวัสดิ์ครับเมื่อคณะท่านเจ้าภาพมาถึงที่ด้านหน้าคณะสงฆ์แล้วนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้รอฟังเสียงสัญญาณจากพิธีกรก่อนจากนั้นนะครับจะได้เรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านได้น้อมนำทายธรรมเพื่อกล่าวคำอธิษฐานจิตตามพิธีกรโดยพร้อมเรียนกันนะครับเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพน้อมนำเครื่องทายธรรมขึ้นกล่าวคำอธิษฐานจิตร่วมกันสุทินังวัตเมธานัง
5: วัตเมธานัง
1: อาสวัคคยาวะหัง
5: อาสวัคคยาวะหัง
1: โหตุ
5: โหตุ
1: ขอผลแห่งทาน
5: ขอผลแห่งทาน
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
5: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
5: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
5: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: เรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพถวายเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันทั่วโลกครับสาธุแล้วก็เรียนเชิญรับของขวัญที่ระลึกนะครับและกราบพระนามประจำพื้นที่ขอกราบ

0: ัฒนาบุญครับลำดับต่อไปนะครับพวกเราทุกท่านจะได้รับฟังสมโภชนียกถาจากพระเดชพระคุณพระวชิรสิงหบุราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีท่านประธานสงฆ์นะครับเชิญสาธุชนทั่วโลกตั้งใจรับฟังสมโภชนียกถาโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: อาตมาในนามของคณะสงฆ์ขออนุโมทนาและญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอรหันตธาตุทั้งหลายในวันนี้โดยทั่วกัน
2: สาธุ
1: พระบรมสารีริกธาตุอรหันตธาตุขอกล่าวประวัติส่วนตัวอาตมานิดหนึ่งเมื่อปี2523อาตมาไปศึกษาพระวิธรรมอยู่ที่วัดประสาททองจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าไปพักจำพรรษาอยู่ที่วัดชัยทุ่งสุพรรณบุรีปีนั้นอาตมาก็มีความคิดประหลาดเกิดขึ้นว่าในโลกนี้มีอะไรประเสริฐที่สุดอาตมาก็พนึงคิดอยู่7วัน7คืนสรุปก็คือในโลกนี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สุด
2: สาธุ
1: และเมื่อพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้วแล้วมีอะไรประเสริฐที่สุดอาตมาก็คิดไป7วัน7วัน ก็สรุปว่าพระบรมสารีริกธาตุประเสริฐที่สุดในโลกนี้ฉะนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายมาในงานทำสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกเลยญาติโยมทั้งหลาย
2: ถ
1: ือว่าพวกเราทั้งหลายได้บุญทั่วถึงหมดเลยโยมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามจะอยู่แต่เฉพาะบรมสารีริกธาตุก็ตามแต่จิตใจของเราเคารพสักการะก็เหมือนกับเราได้สักการะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน
2: สาธุ
1: นะขออนุโมทนา
0: ในโอกาสนี้นะครับพวกเราทุกท่านจะได้รับพรพระเป็นภาษาบาลีกันนะท่านเจ้าภาพกริบกรวดน้ำรับพรพระน้อมบุญนี้บูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยนะครับ
3: ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิจิตังปะทิตังตุมังกิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุ

ธุขอกราบอนุญาตขอโอกาสท่านประธานสงฆ์นะครับกระผมขอนำสาธุชนทั่วโลกกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยครับเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ังโฆมีนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระวัชรสิงหบุราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อม

กันนะครับกราบกราบกราบและขอเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับประนมมือส่งท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระวัชรสิงหบุราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าวาดวัดโบสถ์สักครู่นะครับสำหรับพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายณอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับคณะกรรมการจัดงานขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับสาธุและขอขอบพระคุณนะครับทุกการติดตามรับชมผ่านทางสถานี TVN by DNC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับสำหรับผู้ชมทั่วโลกนะครับที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี TVN by DNC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับภาพบรรยากาศที่ได้ติดตามรับชมคืออาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ติดได้ว่ามีความผูกพันกับหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับทำให้เราได้มีโอกาสมาร่วมกันเชื่อมสายบุญสายใจแล้วก็ที่สำคัญในวันนี้บุญกุศลก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกท่านแล้วนะครับสำหรับท่านสาธุชนทั่วโลกท่านใดนะครับที่อยากจะร่วมบุญนะครับในพิธีอัญเชิญพระธรรมกายและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายก็สามารถร่วมบุญได้นะครับผ่านทางธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดกลางธนรินทร์ครับเลขที่บัญชีนะครับ977-0-07334-2นะครับหรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-772-6827นะครับ064-772-6827ซึ่งในขณะนี้ก็สามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับผ่านทาง LINE Application รวมถึงรายละเอียดการร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ผมรณกรอิ่มกำชัยนะครับต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับอย่าลืมครับอาคารสมปรารถนาแห่งนี้จะทำให้เราสมปรารถนาได้อย่างแท้จริงเมื่อนำใจกลับมาตั้งไว้ณจุดแห่งความสมปรารถนาคือศูนย์กลางกายฐานที่7ครับขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมอสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมอสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ระดับที่สองคือเนื่องด้วยอวัยวะของร่างกายลำดับที่สามคือเนื่องด้วยชีวิตเลยเอาชีวิตไปเดิมพันกันทีเดียวต้องมีใจอย่างเนี้ย ซึ่งหลายๆที่หลายๆทางใครจะมีเป้าหมายแค่ว่าอ่ะขอปลีกวิเวกหมดกิเลสไปเฉพาะตนเองอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาแต่สำหรับเราลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่คุณยายเนี่ยก็ต้องมีใจอย่างท่านมีใจอย่างท่านทุกคนมีใจอย่างท่านแล้วร่วมมือไปในทางเดียวกันเนี่ยการฟื้นฟูศีลธรรมนี่ที่ดูเหมือนจะกว้างใหญ่ยากดูเหมือนจะเกินมือเกินกำลังหลายคนคิดว่าโอ้เป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราร่วมมือกันอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะถ้าใจว่าเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้มีอยู่ที่ใจเราเนี่ยเพราะทุกอย่างสำเร็จด้วยใจถูกไหมมีใจเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยใจนึกสำเร็จมันก็สำเร็จเพราะไม่อยู่ที่เราจะเอาอะไรพอเรามุ่งจะเอาสิ่งนั้นน่ะในหยาบเราก็จะทุ่มเทไปคิดค้นหาวิธีการในละเอียดก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยบุญด้วยบารมีด้วยอะไรต่างๆก็จะสนับสนุนมันในสิ่งที่บางทีตาเราก็มองไม่เห็นขอให้ใจเรามุ่งไปเท่านั้นแหละเดี๋ยวองค์ประกอบแห่งความสำเร็จที่เรายังไม่อาจคิดได้ตอนนี้ไม่อาจรู้ก็จะเกิดขึ้นในระหว่างทางเองเป็นบันไดให้เราก้าวต่อไปต่อไปต่อไปสุดท้ายก็จะสำเร็จได้นั่นเองนี่หลวงพี่มักจะยกตัวอย่างของพระมหาชนกนะการที่ลอยคอแล้วก็ว่ายน้ำเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้เนี่ยแม้เรือจะล่มกลางทะเลแล้วเป้าหมายก็ยังอีกไกลมากล่องเรือไปยังอีกไกลเลยอย่าว่าจะว่ายน้ำเลยอีกเป็นเดือนๆเนี่ยเพราะนั้นว่ายไปยังไงก็ไม่รอดแต่แม้กระนั้นใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็มันไม่สำคัญหรอกนะว่าจะไปถึงเป้าหมายจริงหรือเปล่าสำคัญที่ว่าจะไม่ยอมให้ตัวเองมีใจที่ท้อถอยท้อแท้ล้มเลิกสิ้นหวังเป็นอันขาดถ้าจะตายก็ต้องตายด้วยใจที่สู้นั่นแหละคาใจดวงนั้นไปเลยจะไม่ถอดใจแต่รางวัลของผู้มีความเพียรรอคอยเสมอขอให้มีความเพียรแล้วก็มุ่งไปเถอะเพราะว่าเมื่อมีความเพียรความเพียรที่เราทำนั่นแหละเป็นองค์ประกอบพิเศษเกิดขึ้นที่ตอนนี้เราอาจจะไม่อาจที่จะคิดได้ว่ามันจะสำเร็จได้ยังไงแต่องค์ประกอบมันจะเกิดขึ้นระหว่างทางเองแล้วก็จะเกื้อหนุนให้สำเร็จเหมือนที่ว่ายไปว่ายไปแล้วก็สุดท้ายเจอใครเอ่ยมาช่วยอุ้มไปเนี่ยนางมณีเมขลานะตอนนั้นพระบริษัทก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาช่วยแต่นั้นแหละถ้าไม่ไหว้ไปก็จะไม่เจอแล้วก็จะไม่รอดเราเองก็ขอให้ทำอย่างนั้นแหละแม้ในเบื้องต้นจะยังไม่เห็นฝั่งแต่ปณิธานและเป้าหมายนั้นดีควรไปยอดเยี่ยมไปเถอะเดี๋ยวจะถึงเองไม่ยากหรอกความร่วมมือจึงเป็นสิ่งสำคัญไงความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆซึ่งในสังคมเราความร่วมมือของสังคมเนี่ยก็ถ้าแบ่งเป็นภาคส่วนอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็คือบ้านวัดและโรงเรียนที่มีความเชื่อมโยงกันอยู่นะเป็นสามเหลี่ยมนะแต่ละส่วนก็จะมีความเชื่อมโยงกันวัดเชื่อมโยงกับบ้านบ้านเชื่อมโยงกับโรงเรียนโรงเรียนเชื่อมโยงกับวัดก็ช่วยกันปลูกฝังศีลธรรมโดยมีเยาวชนอยู่ตรงกลางในการที่จะประสานไปในเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างวัดกับบ้านมันก็คือการที่ร่วมมือกันระหว่างภาคครอบครัวชุมชนการปกครองท้องถิ่นก็คือบ้านประชาชนทั้งหมดการที่ร่วมมือกันก็คือพระได้มีการแนะแนวแนะนำบอกสอนฝ่ายบ้านฝ่ายพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงก็คือการปลูกฝังศีลธรรมในชุมชนในมิติของพระสอนชาวบ้านนั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายให้มาเป็นต้นแบบแล้วก็ให้มีคุณธรรมแล้วยังไงก็จะได้เป็นต้นแบบที่ดีให้เยาวชนได้มีคุณธรรมที่จะได้บอกสอนเยาวชนในขณะที่เขาอยู่ในสังคมอยู่ในบ้านในภาคส่วนของวัดกับโรงเรียนเนี่ยก็คือวัดก็ได้ประสานงานกับโรงเรียนได้มีภาคของการเทศสอนแม้กระทั่งครูด้วย

เพราะว่าครูในยุคอดีตกับปัจจุบันนี้ก็ต่างกันนะอดีตเนี่ยรูปแบบของสังคมโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลักษณะของการเข้าสำนักไปอยู่ในสำนักของครูครูก็จะดูแลเหมือนกับเลี้ยงดูเหมือนโรงเรียนประจำอย่างนั้นแหละแต่ว่าจะมีรูปแบบที่ใกล้ชิดกว่านั้นเพราะจำนวนคนไม่มากแล้วรูปแบบการดูแลก็เนื่องจากว่าอยู่ด้วยก็จะสังเกตตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนก็จะรู้ว่าใครเป็นยังไงดีไม่ดีมีคุณธรรมมากน้อยขนาดไหนต้องฝึกอะไรเพิ่มเติมฝึกได้ไม่ได้อย่างไรฝึกได้ฝึกดีมีคุณธรรมพอใช้ได้ก็จะสอนวิชาอะไรให้ได้มากหน่อยใครดูแล้วคุณธรรมไม่ดีไม่ผ่านก็สอนให้น้อยหน่อยหรืออาจจะไม่สอนเลยอาจจะต้องให้ออกไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าคนไม่ดีมีความรู้เยอะก็ยิ่งทำความเสียหายให้เยอะทีเนี้ยหน้าที่ของครูจึงไม่ใช่แค่การสอนวิชาความรู้มันเป็นการฝึกนิสัยเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยมีนิสัยยังไงตื่นมาเป็นยังไงทำอะไรบ้างเก็บที่นอนไหมแล้วก็พฤติกรรมทั้งวันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าพบเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็บอกสอนแก้ไขกันไปมีอะไรดีก็ฝึกฝนพัฒนากันไปจัดรูปแบบจัดกิจกรรมฝึกได้ทำไม่ถูกไม่ดีก็มีบทลงโทษได้เต็มที่ทำให้รูปแบบการฝึกการสอนของครูน่ะไม่ใช่แค่ให้ความรู้เพื่อเลี้ยงชีพอย่างเดียวแต่มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานเลยเน้นที่คุณธรรมใครที่คุณธรรมไม่ดีเนี่ยก็ไม่ยอมสอนความรู้ที่สูงๆให้แน่นอนต้องคุณธรรมพื้นฐานผ่านระดับนึงแต่ว่าพอสังคมมันเปลี่ยนไปเนี่ยทำให้วิถีชีวิตของครูเองก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่ามันเริ่มมีหลักสูตรการศึกษาเน้นทางวิชาการประกอบอาชีพทางโลกมีการวัดผลทำให้ครูต้องเคี่ยวเข็นเพื่อทำภารกิจในการสอนให้ได้ตามที่หลักสูตรได้กำหนดมาแล้วก็ทำให้คะแนนการวัดผลนั้นสูงก็จะเป็นสิ่งที่เป็นผลงานของครูเองของโรงเรียนเองแล้วเด็กก็จะมีความรู้มากๆในการสอบแข่งขันในการเลี้ยงชีพก็จะมุ่งเน้นไปทางนี้เป็นหลักถามว่าครูอยากจะสอนศีลธรรมไหมก็อยากนะหลายท่านก็อยากแต่โหเวลามันไม่เอื้อนะแค่สอนความรู้ให้มันได้ตามหลักสูตรนี่ก็โอ้หัวปั่นแล้วจะต้องมาอบรมอะไรก็ไม่ไหวแน่ดังนั้นภาคการอบรมศีลธรรมที่เป็นจริงเป็นจังของโรงเรียนเนี่ยจึงได้แค่นานๆครั้งเทอมละครั้งอย่างเงี้ยหรือปีการศึกษาละครั้งหนึ่งนิดๆหน่อยๆอาจจะมีแทรกไปบ้างสำหรับบางท่านบางครั้งบางกิจกรรมแต่ก็ยังน้อยไปเมื่อเทียบกับอบายมุขสิ่งที่ไม่ดีที่ถาโถมเข้ามาในทุกช่องทางคือมันสู้กันไม่ไหวเนี่ยความดีที่จะถ่ายทอดที่ระมัดระวังมันมีแค่นี้แต่ไอ้ความไม่ดีมันจะดูในช่องทางไหนก็ได้เต็มไปหมดผ่านมือถือผ่านโซเชียลต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะใส่ทัศนคติที่ไม่ดีให้เด็กเด็กก็ไม่รู้หรอกก็ดูไปฟังไปก็ซึมซับเข้าไปเป็นความคิดความเห็นถ้าเขาบอกว่าโอ้ความเคารพผู้ใหญ่เนี่ยไม่ต้องมีหรอกผู้ใหญ่กับเราก็เหมือนกันเท่ากันอะไรต่างๆเอาเด็กบางทีเด็กฟังก็ซึมซับไปคิดว่ามันจริงเพราะไม่มีใครอยู่ข้างๆมาคอยบอกว่าอันนี้คือถูกไม่ถูกบางทีฟังบ่อยๆเข้าก็เกิดเป็นความเห็นในใจไปในเรื่องที่ไม่ดีต่างๆที่ไปซึมซับมาแล้วก็เกิดพฤติกรรมเรียนแบบเอาไปลองทำแล้วกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีติดไปดังนั้นการสอนคุณธรรมในภาคสถานศึกษาเองก็ยังมีน้อยไปก็ต้องอาศัยความร่วมมือเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับศีลธรรมโดยตรงนี่ภาคไหนเอ่ยระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยโดยเนื้อแท้เลยนะก็เป็นภาควัดเนี่ยถูกไหมเพราะมีหน้าที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคุณงามความดีบริสุทธิ์บริบูรณ์ล้วนๆเลยแล้วก็ธรรมะในพระไตรปิฎกที่เป็นหลักเป็นแม่บทที่จะให้เอามาใช้ในการฝึกฝนเนี่ยก็มีเต็มไปหมดเลยพระเองก็จึงมีหน้าที่ตรงนี้เป็นหลักวัดในภาคของวัดเนี่ยนะไม่ได้จำกัดเฉพาะพระนะแต่จำกัดเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาคของวัดก็คือพระสงฆ์พระพุทธศาสนา

ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นเจ้าหน้าที่ในวัดเป็นชายเป็นหญิงนี่ก็ใช่นะถือว่ามีส่วนด้วยนะเป็นภาควัดเหมือนกันแม้กระทั่งสาธุชนญาติโยมที่เป็นฝ่ายสนับสนุนอุปถากมีเป้าหมายในการฟื้นฟูศีลธรรมเหมือนกันนะมีหน้าที่ชาวพุทธต้องทำอยู่ถือว่าเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทเป็นสมาชิกหนึ่งขององค์กรพระพุทธศาสนาที่จะต้องช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมเนี่ยถ่ายทอดพระธรรมคำสอนให้ทุกคนมีศีลแล้วก็มีธรรมในจิตใจและสุดท้ายก็ให้มีมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายในใจให้ได้ไม่ต้องถึงกับจะให้หมดกิเลสในชาตินี้เลย ก็ได้เอาแค่ว่าให้เริ่มก้าวเข้าสู่หนทางแห่งมรรคเริ่มมีความเห็นที่ถูกคิดดีพูดดีทำดีไปเรื่อยๆเนี่ยก็ถือใช้ได้แล้วส่วนคนที่อยู่แล้วก็พยายามประคับประคองให้ดำรงต่อไปแล้วก็ให้ก้าวทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปก็คือเดินมุ่งหน้าสู่มรรคให้คืบหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำแน่นอนว่าพระสงฆ์เป็นสัญลักษณ์ของนักบวชเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยแล้วก็น้อมนำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติด้วยตนเองอันหนึ่งเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อเข้าใจก็เอาสิ่งนั้นมาบอกสอนแก่คนทั้งหลายนั่นก็เป็นหน้าที่อันที่สองจะปล่อยให้หายสาบสูญไปแหมก็มีใช่ที่นะดังนั้นพระสงฆ์จึงมีบทบาทเป็นแกนนำเพราะถือว่าตามหน้าที่นะตามหน้าที่ในอุดมคติก็ถือว่าเป็นผู้ที่ศึกษามาอย่างดีแล้วก็ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างจริงจังจนเข้าใจถ่องแท้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์มีภูมิรู้ภูมิธรรมมีทักษะมีปัญญาพอที่จะถ่ายทอดแนะนำฝึกฝนอบรมแล้วก็ทำให้ดูเป็นแบบอย่างบทบาทของพระสงฆ์ตรงนี้จึงได้รับบทบาทของการเป็นผู้นำมาตั้งแต่อดีตเลยเพราะเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ให้ความเป็นธรรมได้เพราะถือธรรมเป็นที่ตั้งเนี่ยจึงเป็นที่รวมใจของทุกคนได้และก็ได้ทำหน้าที่นั้นในอดีตไล่เรื่อยมาปัจจุบันเนี่ยหน้าที่นั้นบทบาทการได้รับการยอมรับเป็นผู้นำตรงนั้นจะอยู่หรือจะหายไปเนี่ยอยู่ที่ธรรมและวินัยของฝ่ายพระเองนะแม้กระทั่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของวัดก็เหมือนกันแม้กระทั่งสาธุชนญาติโยมเองเนี่ยที่ปฏิบัติภารกิจในงานพระพุทธศาสนาก็ต้องมีหน้าที่ตรงนี้เหมือนกันนะในการที่ฝึกฝนตัวเองให้มีคุณธรรมเพราะว่าเราจะต้องไปพบปะผู้คนเนี่ยผู้คนก็เราไปในนามตัวแทนของวัดถูกไหมว่าเนี่ยเป็นโครงการนั้นโครงการนี้ของวัดนะมาบวชมาทำความดีต่างๆมากมายไม่ต้องไปกราบพระสังฆาธิการตามวัดต่างๆก็เป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของวัดไปทีนี้วัดจะดีไม่ดีเนี่ยบางทีเขาหลายคนก็มีโอกาสได้ไปดูหรอกว่าวัดสอนอะไรบ้างอาจารย์เป็นยังไงพระเป็นยังไงแต่เขาจะดูเรานี่แหละดูลูกศิษย์นี่แหละว่าเป็นยังไงถ้าลูกศิษย์ดีเนี่ยอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยมีเมตตามีใจเป็นมิตรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้และแบ่งปันแม้เขายังไม่เคยให้เราก็ไปให้ไม่ว่าเขาจะให้เราหรือไม่ให้เราก็ให้แล้วก็ให้เขาตลอดเลยเนี่ยโอ้โหมีน้ำใจดีงามอย่างนี้มีใจอันกว้างใหญ่เมื่อเห็นคุณธรรมอย่างนี้แล้วก็จะสะท้อนถึงสิ่งที่ได้รับการบอกสอนถึงครูบาอาจารย์ถึงต้นสังกัดว่าจะดีมากเพียงใดดังนั้นจะดูเบาในการฝึกฝนอบรมตนเองนั้นก็มิได้

ส่วนของวัดแล้วก็โรงเรียนที่ต้องเชื่อมกันในส่วนของโรงเรียนกับบ้านเนี่ยก็มีการเชื่อมกันอยู่ระดับนึงพอสมควรเพราะว่ามีการคุยกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนอยู่ลูกเป็นยังไงแบบไหนบ้างเนี่ยแต่มันก็เป็นธรรมชาติของการทำงานของความจำเป็นไปมันไม่ได้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อมุ่งเป้าไปสู่การปลูกฝังศีลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจริงเป็นจังแล้วก็มีการตามผลมีอะไรต่างมันก็ยังหลายหลายที่ก็ยังไปไม่ถึงขนาดนั้นด้วยข้อจำกัดมากมายเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้ดีกว่าหลวงพี่ไปทำแบบสอบถามตามที่ต่างๆนะก็หลายท่านที่มีความรู้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้ให้ทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทพระแล้วก็ฝ่ายวัดในการที่จะร่วมมือกับภาคชุมชนแล้วก็โรงเรียนเพื่อที่จะปลูกฝังคุณธรรมเยาวชนแต่ก่อนที่เราจะไปถึงนั้นเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะ

เราก็มาดูตัวอย่างคำถามที่ถามไปยังผู้รู้มีพระสังฆาธิการแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษานะท่านก็ได้ตอบมาอย่างข้อแรกถามว่าพระสงฆ์เนี่ยควรวางแผนกำหนดบทบาทแล้วก็รูปแบบการเทศสอนเยาวชนอย่างไรดีก็มีตอบมาในหลายประเด็นพี่ก็สรุปเป็นข้อๆไปนะพระสงฆ์ควรวางบทบาทความเป็นผู้นำทั้งด้านการวางตัวการบริหารจัดการการฝึกอบรมแล้วก็การเป็นต้นแบบที่ดีในการศึกษาหลายๆที่ก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันพระสงฆ์นั้นมีบทบาทเป็นผู้นำนะในภาคของพระและก็วัดของเรา 2. พระสงฆ์ควรวางแผนการสอนโดยคำนึงถึงช่วงวัยและบริบทของเยาวชนซึ่งวัยนี่ต่างกันนะหลวงพี่อบรมสามเณรเนี่ยก็โอ้ลำบากอยู่เพราะว่าช่วงวัยกว้างตั้งแต่ประถมป.3 ป.4 มานี่นะจนนู่นน่ะเขาให้ถึงม.6แต่ว่าถึงม.ปลายนี่ก็ไม่ได้มาสมัครมาหรอกนะก็ส่วนใหญ่ก็อย่างมากก็ม.2 ม.3แต่ม.3 กับป.4 ป.5 นี่ก็ต่างกันเลยนะตัวนี่ก็แทบจะสูงกันเกือบ2เท่าแล้วเนี่ยความสนใจความคิดความอ่านก็ต่างกันเปิดการ์ตูนให้ดูเนี่ยถ้าการ์ตูนตะมุตะมิหน่อยเนี่ยไอ้ตัวเล็กก็โอ้สนใจนะไอ้ตัวใหญ่ก็เบื่อการ์ตูนที่เป็นจริงเป็นจังมาสักหน่อยเนี่ยตัวใหญ่สนใจตัวเล็กก็รู้สึกเข้าไม่ถึง ก็ไม่ดูจะพูดเนื้อหาธรรมะอะไรเนี่ยก็ต้องคำนึงให้ถึงตรงเนี้ยให้เข้าใจทั้งสองวัยให้ได้ก็จะยากนิดนึงแล้วเราก็ไม่มีบุคลากรมากพอที่จะแบ่งออกเป็น2ทีมด้วยถ้ามีบุคลากรเยอะพอนะก็คิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะแบ่งเป็น2ทีมเลยสมณเณรโตก็อีกทีมนึงสมณเณรเล็กอีกทีมนึงเผื่อได้แล้วอาจจะมีบางจังหวะมารวมกันบางจังหวะแยกกันแล้วแต่ว่าจะสอนอะไรถ้าสอนที่จําเป็นต้องอาศัยความลึกซึ้งต่างกันก็อาจจะแยกกันเฉพาะช่วงนั้นช่วงไหนที่มารวมทํากิจกรรมอื่นร่วมกันก็มารวมกันก็แล้วแต่จังหวะไปแล้วก็กิจกรรมอื่นๆก็เหมือนกันนะเด็กเล็กเนี่ยอย่างเช่นการเล่นเกมสันทนาการเนี่ยสังเกตแล้วมีเด็กเล็กเด็กโตอยู่ด้วยกันเกมสันทนาการไหนก็ตามเนี่ยที่ต้องใช้ความคิดอย่างที่ให้แบ่งกลุ่มอย่างเงี้ยผู้ชายเป็นบาทผู้หญิงเป็น50ตังค์แล้วก็ไหนรวมกันได้6บาทที่ผู้ชายอยู่ก็จับกลุ่มรวมกันคำนวณตัวเลขอะไรอย่างนั้นน่ะถ้าเป็นอะไรที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเด็กเล็กไม่ทันไม่รู้เรื่องเด็กโตอาจจะพอได้ดังนั้นถ้ามีเด็กเล็กอยู่ด้วยให้เด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรมด้วยต้องเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยเอาสนุกอย่างเดียวบอกให้ทำอย่างนี้ก็ทำเลยอะไรเงี้ยเด็กเล็กถึงจะร่วมด้วยได้แล้วก็สำหรับเด็กเล็กเองเนี่ยจะเป็นกิจกรรมหรือเกมที่ให้ฟังนานๆนี่ก็ไม่ดีบางทีเล่นเสร็จปั๊บก็ต้องมานั่งฟังนั่งดูคนนู้นทำมาพูดมาอะไรนานๆเนี่ยก็ไม่เข้าท่าต้องเป็นเกมที่เด็กเองอ่ะได้เล่นได้สนุกไปพร้อมๆกันกับทุกคนอันนั้นจะดีกว่า

ที่ให้มานั่งฟังนานๆแต่ถ้าเยาวชนตัวโตๆแล้วเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่มันต้องมานั่งฟังนั่งดูเพื่อนเล่นนานๆได้ไม่เป็นไรอันนี้บริบทความเข้าใจของตัวเล็กตัวใหญ่ที่ต่างกันยังไงเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็เลือกให้ถูกให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี่สำคัญเลยบางทีถามว่าสอนไปเด็กรู้ไม่รู้แล้วไอ้รู้แล้วเนี่ยมันก็รู้แค่ว่ามันว่ายังไงแต่มันยังไม่ได้เข้าใจถึงภาคปฏิบัติหรือยังไม่มีทักษะในรูปแบบการปฏิบัติแม้กระทั่งสอนการปฏิบัติตนด้านความเคารพต่อผู้ใหญ่ควรวางตัวยังไงหลวงพี่ทำฐานกิจกรรมเด็กเนี่ยสอนว่าพอเข้าไปหาผู้ใหญ่ใกล้ๆนี้นะเราจะต้องนั่งลงนะย่อตัวลงจะไปยืนค้ำหัวอะไรงั้นก็ไม่ดีไอ้ผู้ช่วยที่เป็นม.ปลายมาก็มาถามเด็กต้องทำยังไงเด็กก็ต้องอย่างนี้บอกว่ารู้แล้วอะไรต่างเด็กรู้แล้วว่าควรนั่งลงก็จริงแต่ว่าในฐานกิจกรรมคือทุกคนต้องได้ปฏิบัติต้องได้ทำจริงๆต้องไปใกล้ๆแล้วก็ย่อลองนั่งลงจริงๆอ่ะเพราะเป็นคือฐานกิจกรรมไงทุกคนต้องได้ลองปฏิบัติเพราะถึงแม้รู้แล้วเนี่ยแต่ในหน้างานจริงก็อาจไม่ทำเพราะว่ารู้สึกมันไม่คุ้นมันเขินเพราะมันไม่เคยทำแล้วก็อาจรู้สึกอายๆว่ามันต้องทำยังไงนะต้องนั่งขนาดไหนแบบไหนไม่ยังกลัวกล้าเพราะขาดความมั่นใจแต่ถ้าพอเข้าฐานกิจกรรมเรามีรูปแบบให้เขาได้ทำจริงๆเนี่ยทุกคนให้นั่งเขาจะได้มั่นใจขึ้นอ๋อพอเข้าไปใกล้ให้นั่งอย่างนี้นะรูปแบบนี้ประมาณนี้แล้วเราก็ยืนยันว่าที่ถูกต้องอย่างนี้แหละเวลาเขาไปทำในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะได้มั่นใจจะได้เคยคุ้นเพราะเคยก็เลยคุ้นไงเคยทำแล้วเพราะเราพาทำแล้วก็มั่นใจว่าทำอย่างนี้ถูกเพราะเราบอกว่าเนี่ยถูกดูดีก็จะนำไปสู่ภาคปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยได้ดีขึ้นฐานกิจกรรมเนี่ยไม่ได้จำกัดแค่ฐานวัฒนธรรมชาวพุทธปัดกวาดเช็ดถูล้างฮอกดาบอะไรแค่นั้นนะหลักการของฐานกิจกรรมคือทุกคนได้ทดลองปฏิบัติดังนั้นความรู้ที่จะไปอยู่ในฐานกิจกรรมเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้เลยแล้วแต่เราออกแบบได้ทุกอย่างที่ผ่านมาหลวงพี่ก็เสริมเพิ่มลักษณะฐานต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นฐานการแสดงความเคารพที่ถูกต้องฐานการปฏิบัติตนกับพระภิกษุทักทายยังไงรับของสองมือนะเกณฑ์ของสองมือกราบยังไงทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใครไม่รู้ก็จะได้รู้ไม่ใช่รู้เดี๋ยวทดลองปฏิบัติด้วยตนเองทุกคนต้องเข้าแถวแล้วก็ทดลองได้ประเคนของกับพระแล้วก็รับของจากพระสลับไปทุกคนต้องได้ทำไม่เว้นแม้สักคนนี่เป็นเหตุผลในการทำฐานและต้องมีการมีหลายฐานแล้วก็วนมันจะช่วยให้แยกย่อยจำนวนคนเดิมทีเราอบรมเป็นจำนวนมากๆใช่ไหมแล้วก็แยกย่อยไปไงเพราะจำนวนมากๆต้องปฏิบัติทุกคนมารอคิวกันอะไรตามก็เสียเวลาเนาะพอแยกเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็ได้ทดลองปฏิบัติตามกลุ่มย่อยเนี่ยมันก็ทำให้เวลามันเร็วขึ้นมี4ฐาน4 5ฐานก็แล้วแต่แล้วก็วนไปฐานหนึ่งก็สอนการพับไม่ต้องเยอะมากนะเด็กเนี่ยเอาแค่ไม่กี่อย่างแต่เป็นสิ่งที่เขาใช้จริงเป็นประโยชน์จริงการพับผ้าห่มเก็บที่นอนการพับผ้าให้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรต่างๆนี่ก็ฐานหนึ่งการจัดข้าวของเรียงเป็นระเบียบฐานหนึ่งการแสดงความเคารพกับผู้ใหญ่การวางตัวการเข้าหาต้องยังไงก็ฐานหนึ่งการทักทายการแสดงความเคารพและวางตัวกับพระภิกษุสงฆ์ก็ฐานหนึ่งบางทีก็เป็นเรื่องของการกวาดกับถูที่ถูกต้องบางทีก็เป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เราจะออกแบบได้หมดเลยมีอย่างอื่นคิดมาใหม่ก็ได้นั้นแหละเอามาเป็นเรื่องในฐานแล้วก็ให้ทำสำคัญมากอาจารย์หลวงพี่ไปหาผู้อำนวยการโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนประถมอยู่ไม่ไกลจากศูนย์เท่าไหร่บริบทของโรงเรียนนั้นน่ะคือเด็กเป็นลูกชาวสวนชาวไร่ที่มาจากต่างจังหวัดไม่ได้มีบ้านอะไรที่ใหญ่โตเป็นหลักแหล่งนักก็มาอยู่บ้านแบบเช่าบ้านคนงานอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็ทำสวนทำไร่รับจ้างไปฉะนั้นพ่อแม่ก็จะไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงดูลูกแล้วก็บอกสอนเท่าไหร่เด็กส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบริบทเนี้ยในโรงเรียนนั้นนะทำให้เกิดปัญหา

เด็กไม่เคารพครูเดินผ่านนี่ไม่ไหวนะผอ.ก็มาบ่นอยู่ผอ.คนเดียวเนี่ยที่แบบโอ๊ยปล่อยผ่านไม่ได้ต้องมาไฟบอกครูทุกคนในโรงเรียนให้ช่วยกันครูโรงเรียนก็ช่วยกันบอกแต่เด็กก็ไม่ค่อยฟังเพราะพ่อบอกว่าพ่อแม่พูดเอาไว้ว่าไม่ต้องไหว้บ่อยก็ได้เจอทุกวันอยู่แล้วพ่อแม่สอนอีกอย่างครูสอนอีกอย่างมันไม่เป็นไปในทางเดียวกันไม่สอดคล้องกันเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่เด็กก็สุดท้ายก็เลยเป็นสิ่งที่ยากแม้มันเป็นเรื่องแค่นี้เองนะแค่ไหว้ครูเนี่ยเราตอนเด็กๆนี่ทุกคนไหว้ครูเป็นเรื่องปกติเนาะปกติเลยธรรมชาติธรรมดาทุกคนต้องทำมันอยู่ในหัวจิตหัวใจเราเพราะเราถูกบอกสอนมาในบริบทโรงเรียนอื่นก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่เนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกจุดๆหนึ่งนะไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะผู้ใหญ่ไม่ว่าจะใครก็ตามบริบทแต่ละท้องถิ่นชุมชนเฉพาะที่นั้นๆสำคัญบางทีมันไม่ได้เหมือนที่อื่นๆทุกที่ก็จะไม่ได้เหมือนกันนะมันมีความแตกต่างอยู่ถ้าเราทำกิจกรรมแล้วก็เราต้องไปศึกษาจะอาศัยวิธีนี้ที่เคยได้ผลกับอีกที่นึงแล้วก็คิดว่ามันจะได้ผลกับอีกที่นึงแน่นอนแล้วก็ทำตามนั้นเป๊ะๆเลยเนี่ยบางทีมันไม่อย่างนั้นนะว่าเดี๋ยวต้องปรับให้เข้ากับบริบทคนในพื้นที่ศูนย์สาขาและคนในพื้นที่เท่านั้นจึงจะรู้ว่าพื้นที่ตัวเองเป็นยังไงแต่จะรู้มากรู้น้อยเข้าใจไม่เข้าใจก็อยู่ที่ความตั้งใจในการที่จะศึกษาเรียนรู้เขานะควรมีการใช้กิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบเช่นมีการสนทนาธรรมแบบมีส่วนร่วมมีการจัดค่ายคุณธรรมมีส่วนร่วมนี่คือยังไงไม่ใช่แค่พูดวันเวย์อย่างเงี้ยจะต้องมีการให้เด็กได้ทำอะไรอย่างเช่นเรามีฐานกิจกรรมนี่ถือว่าเด็กได้มีส่วนร่วมแล้วหรือมีการถามตอบทูเวย์ระหว่างกันมีค่ายคุณธรรมค่ายก็มีรูปแบบกิจกรรมหลากหลายที่เราจะออกแบบใส่เข้าไปได้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาฝึกสมาธิอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วได้เกิดคุณธรรมนั้นขึ้นมาเลยบางทีเนี่ยเราบอกว่าการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีนะเราควรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราบอกอย่างนี้แล้วปั๊บจบปั๊บเด็กรู้ไหมรู้ช่วยเหลือดีพอออกจากห้องปั๊บก็จบไปเลยนะจบไปเลยไอ้ที่พูดนี้เมื่อกี้ก็ลืมคนข้างนอกถามเมื่อกี้ฟังเทศเรื่องอะไรมาบ้างบางทีลืมละไอ้ที่จำได้เมื่อกี้ก็หายไปแต่พอเราพาทำเขาก็ได้ทำไงเพราะว่าเราเป็นคนพาทำเขาก็ต้องทำจิตอาสาช่วยเหลือแล้วเขาบอกเขาในตอนนั้นว่าขณะทำช่วยเหลือเห็นไหมประโยชน์เกิดยังไงคนนั้นได้ประโยชน์ยังไงแจกน้ำปั๊บโอ้คนที่รับแจกน้ำเห็นไหมเขาชื่นใจเขากินแล้วดับกระหายเราได้ทำความดีให้เขามีความสุขสดชื่นความสุขนั้นก็ย้อนกลับสู่ตัวเราเนี่ยไปที่ไหนเราก็จะได้รับการต้อนรับเราจะไม่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำใช้ก็เป็นบุญกุศลเกื้อกูลเราเลยก็สอนไปด้วยกิจกรรมด้วยสอนด้วยเขาได้สัมผัสถึงความสุขความรู้สึกของการเป็นผู้ให้เสียสละเกิดขึ้นมาในตอนนั้นจากการชี้นำของเราด้วยจากการสัมผัสด้วยตัวเขาเองด้วยขณะนั้นมันจึงเข้าใจธรรมะลึกซึ้งแล้วก็เริ่มกลายเป็นคุณธรรมในตัวเขาเกิดขึ้นมาพอมีคำขั้นที่หนึ่งก็จะมีขั้นที่สองสามสี่พอบ่อยครั้งขึ้นก็กลายเป็นอัธยาศัยติดตัวติดใจไปพระสงฆ์ควรตระหนักในบทบาทถึงหน้าที่ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่และควรตอบแทนสังคมอะไรบ้างอันนี้เป็นความเห็นของท่านนะก็คงเกิดจากปัญหาที่ท่านได้เจอแหละเพราะว่าหลากหลายรูปแบบบางทีบางรูปก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนักถ้าได้มีการตระหนักในหน้าที่ชัดเจนเนี่ยหนึ่งว่าสองลือเนาะอันดับแรกศึกษาให้ดีให้ตัวเองรู้เข้าใจปฏิบัติธรรมสำรวมอยู่ในศีลเพื่อประโยชน์ตนอย่างเต็มที่แล้วสองคือเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนไปถ่ายทอดต่อนี่เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญส่วนว่าตัวเองต้องฝึกให้มีคุณธรรมมีคุณวิเศษใจเรียนขนาดไหนก็ดำเนินไประหว่างสอนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ดำเนินตามไปแล้วก็จะมีเทคนิคการสอนการพูดการแนะนำการถ่ายทอดนี่ก็ระหว่างทำก็ฝึกเพิ่มไปเพิ่มไปทั้งสองภาคทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่แหละให้มีเทคนิคมีความลุ่มลึกยิ่งขึ้นไปส่วนอื่นเนี่ย

ที่ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆก็เป็นหน้าที่เสริมไปหน้าที่หลักก็มีอย่างนี้แหละใช้เรื่องราวจากชีวิตจริงข่าวสารปัจจุบันหรือแม้แต่ซีรีส์ที่เด็กกำลังฮิตมาวิเคราะห์ผ่านมุมมองธรรมะนี่มันเป็นการคุยเรื่องเดียวกันแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นตัวอย่างจริงในสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็บอกเลยว่าเหตุการณ์เนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จนี่นะดาราคนนี้นะผู้มีอิทธิพลคนนี้นะเพราะว่าเขาทำธรรมะข้อนี้ข้อนี้แจกแจงไปแล้วก็เห็นไอ้ที่ทำความเสียหายแล้วได้รับโทษ ทำผิด เกิดความเสียหายมากขนาดนี้เห็นไหมเราไม่ควรทำนะแล้วได้รับโทษยังไงเห็นไหมเราก็ไม่ควรทำก็เอามายกตัวอย่างแม้ทั้งซีรีส์ที่เป็นเรื่องราวที่เขาฮิตมันอยู่ในใจมันอินอยู่แล้วเนี่ยพอพูดปั๊บอ้าวนึกภาพตามได้เป็นฉากๆ มันมีหลักอยู่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถคิดในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นได้เพราะว่าจินตมยปัญญาเนี่ยหรือปัญญาจากการคิดเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของสุตตมยปัญญาหรือปัญญาจากการฟังรับเข้ามาความรู้ที่เรารับเข้ามาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะไม่ใช่เฉพาะการฟังอย่างเดียวนะการที่เรามองเห็นการอ่านการทำสัญลักษณ์ท่าทางข่าวสารการสัมผัสการดมกลิ่นหรืออะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยคือสุตตมยปัญญาหมดเป็นสิ่งที่เรารับเข้ามาถ้าเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยได้กลิ่นไม่เคยสัมผัสไม่เคยลิ้มรสเราจะจินตนาการคิดไม่ออกในสิ่งนั้นไม่ออกต้องเคยมาก่อนขนาดเขาคิดว่ามนุษย์ต่างดาวหน้าตาเป็นยังไงนะยังเป็นมนุษย์ต่างดาวยังเป็นส่วนผสมของสิ่งที่เขาเคยเห็นมาแล้วเลยตาต้องมีสองตาเนาะกลมๆเนาะเหมือนมดเหมือนแมลงเนาะบางทีก็มีหนวดเหมือนอะไรมีอะไรขาเหมือนปลาหมึกอย่างเงี้ยกลายเป็นส่วนผสมของสัตว์ของสิ่งมีชีวิตที่เขาเคยเห็นมานั่นแหละเอามาคิดมายำมารวมกันดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราต้องการให้เด็กคิดตามได้หรือแม้ทั้งผู้ใหญ่ก็ตามนะก็ต้องเป็นภาพหรือสิ่งที่เขาเคยเห็นมาดังนั้นถ้าเราพูดถึงเนี่ยสิ่งที่เขาดูมาก่อนรู้มาก่อนพอพูดปั๊บเป็นภาพตรงกันอ๋อพระเอกคนนั้นนะมันทำอย่างงี้ๆนะเลยเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ร้ายทำยิ่งเป็นอย่างนี้เห็นไหมเลยได้รับโทษเลยทุกคนนึกภาพตรงกันมันแล้วเขาก็ได้มีส่วนร่วมด้วยเพราะเป็นสิ่งที่เขาดูสนุกร่วมกันเหมือนคุยเรื่องเดียวกันเนี่ย

ต่อให้ในสื่อโซเชียลมีธรรมะให้ดูอยู่ก็ตามเนี่ยเราคิดว่าเด็กเยาวชนจะเลือกดูอันไหนอย่าว่าเด็กเยาวชนเลยผู้ใหญ่เนี่ยจะเลือกดูอันไหนมากกว่ากันระหว่างธรรมะกับสื่อทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องลุกเข้าไปไม่งั้นเราก็แพ้เพราะว่าเขาไปต่ออยู่ธรรมดาแล้วคนย่อมไหลตามห้วงน้ำแห่งกิเลสได้โดยง่ายคนที่จะฝืนใจตัวเองเหมือนว่ายทวนน้ำเนี่ยมาดูธรรมะดูสิ่งที่เป็นฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีต้องมีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายว่าจะว่ายทวนไปไหนไปทำไมมันดียังไงถึงเกิดแรงฮึดว่ายทวนไปส่วนใหญ่จะปล่อยตามกระแสไปดังนั้นถ้าปล่อยให้ไปดูเองนะโอ้ก็ดูอบายมุขดูสื่ออะไรเขาไปเรื่อยเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนใหญ่จะดีบ้างไม่ดีมากเป็นซะอย่างนั้นนะเทศสอนเนี่ยเน้นการใช้เหตุผลใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีความเป็นกันเองเหตุผลสำคัญใช้กับเด็กที่เริ่มมีความคิดระดับหนึ่งเริ่มมีประสบการณ์ระดับหนึ่งเพราะบางทีเราอธิบายเหตุผลเนี่ยมันคือการที่เขาให้เขาคิดถ้าไม่เหมาะกับวัยแล้วก็เราไม่ได้ประเมินมาก่อนว่าเด็กวัยเนี่ยเขาน่าจะรู้เห็นอะไรเขาน่าจะเข้าใจอะไรเป็นพื้นเดิมอยู่แล้วถ้าเราไม่รู้ไปพูดสิ่งที่ลึกซึ้งเกินไปคิดตามไม่ทันเนี่ยเขางงนะพูดไปตั้งนานสนุกว่าก็ดีเดินฟังเพลินแต่ว่าเรื่องอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจสมัยหลวงพี่เองเนี่ยไปเทศตอนช่วงบวชแสนแล้วก็ช่วงอุบาสิกาแก้วบูมตอนนู้นเนี่ยเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยทางภาคอีสานนู้นตามชนบทเลยไม่ออกนะเขาเรียกไม่ออกนุ่งขาวห่มขาวถือศีลโอ้ยน่ารักน่ารักทุกคนเลยอธิยาศัยดีให้ความเคารพพระมากแล้วก็คุยแล้วก็เปิดสื่อนู่นพญานาคสื่ออะไรของวัดเต็มไปหมดก็คุยเทศไปแล้วก็ทุกคนก็เลิศเบิกบานพอเทศจบปั๊บถามเป็นไงเขาว่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกที่เทศมาเนี่ยแต่เขาสนุกเพราะว่ามีภาพมีรูปมีสื่อมีอะไรดูก็สนุกเลยอ๋อเราใช้ภาษาเป็นทางการและลึกซึ้งไปไอ้ที่ง่ายเนี่ยคือไอ้เนี่ยดีคืออย่างเงี้ยทำเงี้ยคือดีทำเงี้ยคือไม่ดีให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ชัดๆไปเลยก็ต้องการอย่างนี้แหละชัดๆไปเลยเนี่ยในมิติของมันอยู่ที่บริบทของสังคมเนี่ยถ้าชาวชนบทเนี่ยเขาพูดกันตรงไปตรงมาเขาไม่ค่อยอ้อมค้อมไม่ค่อยมีภาษาต้องเกรงอกเกรงใจถนอมน้ำใจกันเยอะต้องพูดอ้อมนุ่มๆบางทีเขาไม่เข้าใจว่าตกลงให้ทำไม่ทำเนี่ยหรือยังไงดีไม่ดีเพราะฉะนั้นในเมื่อบริบทของสังคมเขาชอบตรงไปตรงมาเนี่ยแล้วก็ตรงไปตรงมาเลยไอ้เนี่ยคือดีไม่ดีทำควรทำไม่ทำไอ้ทำอย่างนี้ตกนรกนะทำอย่างนี้ขึ้นสวรรค์ทำให้ใจหมองเห็นไหมเด็กเล็กก็เหมือนกันเนี่ยบางทีไปพูดซับซ้อนไปพูดถึงโอ้มันจะเป็นคำที่โอ้จะทำให้เกิดความไม่ดีงามของมวลมนุษยชาติของสังคมโลกเรื่องอะไรบางทีเขาคิดตามไม่ทันหรอกเนี่ยน้องๆหนูๆนะทำอย่างเงี้ยดีไอ้เด็กนี้ไม่ควรทำนะจะทำให้กลายเป็นเด็กไม่ดีจะตกนรกนะเนี่ยเอาชัดๆไปเลยว่าเนี่ยคือดีนี่คือไม่ดีควรทำและไม่ควรทำส่วนอาจจะมีอธิบายให้ผลในเชิงถามกลับบ้างใช่ไหมเราอยากให้เขาทำนี้กับเราไหมแล้วก็ไม่เห็นไหมเราก็ไม่ควรทำคนอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเนี่ยถ้าโตพอจะเข้าใจแล้วก็อธิบายขึ้นไปได้อีกยกตัวอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมาประกอบให้เห็นภาพชัดเข้าใจง่ายสอนเด็กด้วยจิตเมตตาเปิดใจรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเด็กก็คือเด็กเนี่ยบางทีนะตัวเราเองนี่นะคิดย้อนไปในวัยเด็กนะเราต้องคิดถึงเรานะย้อนไปในวัยเด็กเนี่ยไอ้เด็กคนนี้บางทีทำผิดนี่นะเราดุอยู่เนี่ยตอนเด็กเนี่ยบางทีเราทำเรื่องที่ผิดแรงกว่าเด็กคนนี้เราก็ยังเป็นเราก็ยังโตมาเป็นคนที่ดีได้ในตอนนี้เด็กคนนี้แม้จะทำผิดอย่างนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้เข้าใจแล้วก็กลับตัวได้เราก็ต้องเมตตาอดทนให้โอกาสแนะนำให้สั่งสอนไปจะอาศัยความโมโหไม่ชอบว่าเขาทำไม่ดีเด็กไม่ดีเลยเนี่ยแล้วก็อาศัยพยาคติ

เกลียดชังความไม่ชอบมาถ้าอย่างเงี้ยเด็กก็จะสัมผัสได้แล้วเราก็ไม่ยอมรับการสอนของเราเข้าใจฟังให้โอกาสมีบทบาทเป็นทั้งครูคุณธรรมนี่พระภิกษุสงฆ์นะมีบทบาทเป็นทั้งครูคุณธรรมโค้ชชีวิตและต้นแบบที่ดีแก่เยาวชนครูคุณธรรมเพราะเป็นต้นแบบที่มีชีวิตเป็นต้นแหล่งเลยเนี่ยเป็นโค้ชชีวิตนี่ลำบากเดือดร้อนประสบปัญหาชีวิตมาต้องให้คำแนะนำได้แนะนำจากไหนล่ะก็จากหลักธรรมที่เรียนรู้มาทุกอย่างต้องจับหลักแล้วยืนอยู่บนหลักคิดหาเทคนิควิธีการอยู่บนหลักนั้นในการแก้ไขปัญหาไปเป็นต้นแบบที่ดีคือคำพูด108มันก็ไม่เท่ากับเห็นต้นแบบที่ดีคือมันแทนคำพูดแล้วมันนอกจากนั้นยังตอกย้ำคำพูดนั้นด้วยว่าโอ้มันต้องดีจริงนะถึงทำแล้วก็ได้รับการยอมรับแต่ถ้าทำเสียเป็นต้นแบบไม่ได้นี่ก็จบเหมือนกันนะไอ้ที่ดีที่พูดมาเยอะแยะมากมายนี่นะหายเลยไม่เป็นผลเลยเพราะว่าเป็นต้นแบบที่ดีไม่ได้ทำเสียน่ะสอนไว้สดิบดีไม่มาทำเสียเงี้ยจบเลยเหมือนกันเนี่ยเรื่องศีลของพระเองเนี่ยก็ถ้าพระสำรวมในธรรมวินัยอยู่ในศีลแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างดีเนี่ยจะเป็นความเข้มแข็งอย่างมากในทางกลับกันนะถ้าไม่ยึดตรงนี้เป็นหลักเนี่ยก็จะเป็นความอ่อนแอแล้วก็ความเสียหายอย่างมากเหมือนกันอย่างที่เป็นข่าวคราวในช่วงที่ผ่านมาได้ระยะหนึ่งเนี่ยดีมันทำให้ลงไปทำพื้นทำงานในพื้นที่เนี่ยหลวงพี่สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ต่างออกไปนะจากข่าวที่เกิดขึ้นมามีผลกระทบอยู่นะทำให้ความเคารพความไว้เนื้อเชื่อใจของพระเนี่ยลดลงเราต้องกู้คืนมาด้วยการเข้าหาฝึกตัวเราให้ดีก่อนอันดับแรกแล้วเราก็เข้าหาเพื่อให้เห็นว่าเออเนี่ยคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยดีจริงเนี่ยเราปฏิบัติอยู่แล้วก็ปฏิบัติให้เห็นเนี่ยทำตัวเป็นต้นแบบให้ดูแนะให้รู้นำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นกำลังใจเนี่ยถ้าเขาทำในสิ่งตรงกันข้ามเนี่ยเมื่อศรัทธามันเสื่อมลดน้อยลงไปด้วยเหตุนั้นแล้วก็ประกอบเหตุใหม่ในทางตรงข้ามก็คือเนี่ยมีศีลมีธรรมไปเมื่อเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนใดๆในโลกเนี่ยอยู่ที่เหตุที่ผลนะเหตุอย่างนี้จึงเป็นผลอย่างนี้เมื่อเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนเราต้องการผลยังไงก็ประกอบเหตุอย่างนั้นเนี่ยเปลี่ยนได้แม้ศรัทธาจะหย่อนลงไปก็กู้คืนมาได้ด้วยการทำอีกแบบหนึ่งทำในสิ่งที่ดีเนื้อหาที่เชื่อมโยงหลักธรรมกับชีวิตประจำวันของวัยรุ่นใช้รูปแบบการสื่อสารที่กระชับสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายไอ้ตัวหนังสือเยอะอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะที่หลวงพี่ขึ้นมาจอยประเทศเด็กหลวงพี่ไม่เอาตัวหนังสือเยอะๆยาวๆอย่างเงี้ยเอาตัวใหญ่ๆสั้นๆง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องมากเรื่องมีน้อยเรื่องแต่ขยี้ในแต่ละเรื่องศีลเป็นยังไงในเชิงปฏิบัติปาฏิบัติเป็นยังไงจะทำเกิดความเมตตายังไงขยี้ลงไปโยงลงไปถึงเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับโทษเกี่ยวกับอะไรให้แล้วก็นึกถึงว่าในชีวิตประจำวันเขาจะเจออะไรบ้างแล้วก็ยกตัวอย่างอันนั้นแล้วพูดไปเยอะๆเยอะๆสุดท้ายก็จำไม่ได้แล้วก็ไม่นำไปสู่การปฏิบัติอยู่ดีเนี่ยแล้วก็เปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์สะท้อนตนเองเขาเป็นยังไงคือสะท้อนความคิดจากการที่เราเปิดโอกาสมันจะมาจากการที่เขาได้พูดโต้ตอบมาเราจะรู้อ๋อเขาเข้าใจอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้ควบคู่ไปกับการใช้สื่อดิจิตอลแล้วก็กิจกรรมเชิงปฏิบัติก็แล้วแต่เทคนิคบางคนก็ใช้เทคนิคที่เปิดสื่อให้ดูแล้วก็ถามเพื่อดึงความสนใจตลอดเวลาเนี่ย

ยังไงสื่อนี้มีอะไรบ้างเจออะไรบ้างอ๋อนี่มีคนมีต้นไม้คนนั้นก็ตอบว่ามีไอ้นี่อันนั้นทุกคนก็พยายามจับพอถามปั๊บเขายังพยายามเพ่งแย่งกันตอบใหญ่ว่ามันมีอะไรในภาพบ้างแล้วก็ตอบไปแล้วเป็นยังไงอย่างนั้นมีสื่อไปมีภาพไปก็ถามไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันมีการประสานความร่วมมือระหว่างวัดโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและก็ยั่งยืนเนี่ยในหลายๆคนนะมีความเห็นว่ามันต้องทำอย่างต่อเนื่องจึงจะยั่งยืนแต่มันก็ย้อนแย้งนะพอเราติดต่อโรงเรียนติดต่อไปจะทำกิจกรรมต่อเขาก็รู้สึกว่าอ้าวก็เพิ่งให้ความร่วมมือไปเมื่อกี้นี่เองในเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่เอามีอีกแล้วเหรอเอ้าคือในความคิดว่าควรทำต่อเนื่องพอเราจะทำต่อเนื่องจริงๆเขากลับรู้สึกว่ามันบ่อยเกินไปแล้วความรู้สึกของเด็กนักเรียนกับของเราของหรือของผู้ใหญ่ก็ไม่เหมือนกันนะเรื่องของความบ่อยเนี่ยทำแบบสอบถามนักเรียนม.ปลายเนี่ยว่ามีได้รับการสอนศีลธรรมบ่อยมากน้อยแค่ไหนมีพระไปสอนมากน้อยเขาก็บอกว่ามากนี่ก็มากที่สุดเขารู้สึกว่ามันบ่อยไอ้การที่เห็นเด็กบอกว่ามากเจอพระมากได้รับการบอกสอนมากเนี่ยไอ้คำว่ามากของเด็กกับของมากของเราไม่เหมือนกันนะของเด็กเนี่ยเจอเทอมละครั้งสองครั้งก็รู้สึกว่ามากแล้วของเราเนี่ยไอ้เทอมละครั้งสองครั้งมากไหมไม่เลยคือมันไม่มากมันไม่พอเพราะเรารู้ว่ามันคืออะไรแต่เด็กเขาไม่รู้ไงว่าอย่างไหนคือจำพอดีเราเนี่ยถึงจะรู้ว่ามันคืออะไรยังไงต้องขนาดไหนในบริบทของโรงเรียนเนี่ยเทอมละครั้งก็เยอะแล้วในส่วนของครูที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการศึกษาอยู่เนี่ยแต่ของเราเนี่ยเทอมละครั้งเราคิดว่าพอไหมไม่พอมันต้องต่อเนื่องและยั่งยืนพอจะทำข้อจริงๆปั๊บโรงเรียนกับในบางโรงเรียนนะกับไม่พร้อมที่จะทำต่อเนื่องเพราะครูก็ยุ่งมันก็เลยย้อนแย้งกันอยู่เนี่ยทางโรงเรียนเสนอมาเองว่าควรต่อเนื่องแต่พอจะทำต่อเนื่องก็กับยุ่งไม่พร้อมก็เลยพยายามคิดหาแนวทางอยู่มันจะมีพยายามใช้หลักที่ว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำอยู่แล้วสอดคล้องกับสิ่งที่ทำอยู่แล้วน่าจะช่วยทำให้บ่อยขึ้นได้แล้วก็เนี่ยยั่งยืนได้ก็อาจจะเข้าไปสอนในวิชาที่เขาจะต้องสอนอยู่แล้วจากเปลี่ยนเป็นครูก็เปลี่ยนเป็นเราหรืออะไรอย่างเงี้ยที่หรือแม้ทั้งร่วมมือกับทางภาคชุมชนเนี่ยเขามีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5อยู่แล้วอะถ้าเราทำกิจกรรมที่ไม่ใช่ทำกิจกรรมใหม่แล้วให้เขาต้องมาร่วมกับเราถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเขารู้สึกว่าบ่อยแล้วมันเขาไม่ว่างมันยุ่งแต่ถ้าทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่เขาทำอยู่แล้วเป็นอันเดียวกันเราไม่ได้ทำกิจกรรมใหม่แล้วให้เขามาร่วมแต่เอากิจกรรมของเขาเป็นหนึ่งในแผนงานร่วมกันของเราทำเสร็จปั๊บเป็นผลงานของทุกคนเขาได้ทำกิจกรรมที่เป็นชุมชนรับผิดชอบไปแล้วคือหมู่บ้านรักษาศีล5แล้วก็ทำเสร็จปั๊บได้ผลงานไปอึ้งไหนก็ทำอยู่แล้วก็ทำในโครงการนี้เลยกับของเราทั้งวัดมีโครงการนี้ก็ทำของเราโรงเรียนมีโครงการนี้ก็ทำเดียวกันถ้ากิจกรรมหนึ่งสามารถที่ดึงทุกภาคส่วนมาทำในสิ่งที่เขาจะทำอยู่แล้วร่วมเป็นอันหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำให้ทำได้บ่อยขึ้นโดยที่เขารู้สึกว่าไม่ยุ่งแล้วก็ให้ความยินดีให้ความร่วมมือได้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะที่กำลังจะไปทำอย่างที่บอกเอาเยาวชนเป็นตัวตั้งแล้วให้บ้านวัดโรงเรียนทำภารกิจความร่วมมือคืออะไรอ๋อร่วมมือกันปลูกฝังคุณธรรมเยาวชนไงเหมือนเยาวชนเป็นลูกบอลแล้วก็ผู้เล่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนเป็นผู้เล่นร่วมกันวัดกับบ้านก็มาจะได้แล้วก็มีกรรมการมาคุยกันวางแผนร่วมกันแล้วก็ทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับฝ่ายบ้านร่วมมือกับบ้านในฝ่ายบ้านคือพวกฝ่ายบริหารปกครองท้องถิ่นชุมชนผู้ใหญ่บ้านอบต.อะไรอย่างเงี้ยในอำเภอผู้ว่าการจังหวัดนี่คือฝ่ายบ้านทั้งหมดที่จะควบคุมประชาชนเยาวชนทั้งรวมเยาวชนด้วยก็จะได้ทำโครงการที่เขาจะทำอยู่แล้ววัดก็ไหนๆก็จะทำมีโครงการที่จะทำร่วมกันอยู่แล้วแล้วก็โรงเรียนด้วยนี่แล้วเวลาสอน

อนศีลธรรมก็สอนทีละอย่างคุยกันเอ๊ะเราจะสอนอะไรก่อนดีอาจารย์จะให้โรงเรียนเป็นคนชี้เป้าเพราะโรงเรียนอยู่กับเด็กหรือทางฝ่ายบ้านเป็นคนชี้เป้าอ๋อนี่ไงสอนเรื่องความเคารพไงให้เคารพครูเคารพพ่อแม่ผู้ใหญ่ให้ไหว้ให้ถูกเคารพให้เป็นวางตัวให้ถูกอ๋อสอนเรื่องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราสอนเรื่องนี้สักหนึ่งระยะเวลาอาจจะหนึ่งเดือนหรือสองเดือนก็แล้วแต่เอาบ้านให้สอนนะเรื่องนี้นะวัดก็จะสอนเรื่องนี้โรงเรียนก็จะสอนเรื่องนี้สอนเรื่องเดียวกันในระยะเวลาเดียวกันแล้วก็อาจจะมีแบบสอบถามหรือมีใบงานให้บ้านไปทำมีใบงานให้นักเรียนไปใบงานวัดโดยวัดอาจจะเป็นแกนนำเป็นผู้นำในการเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือแล้วก็เป็นคนให้หลักสูตรแนะแนวทางการสอนการฝึกฝึกสติฝึกคุณธรรมวินัยเคารพอดทนฝึกอะไรก็ฝึกไปแล้วก็มีแบบแผนให้ฝึกให้ติ๊กให้ทำเราต้องออกแบบขึ้นมาใหม่ให้เห็นเป็นรูปธรรมเราจะได้วัดผลได้ว่าเขาไปทำไหมไม่เกิดขึ้นจริงไหมพอฝึกเสร็จปั๊บอ้าวเฮ้ยดีให้เด็กเริ่มทำแล้วเดี๋ยวเมื่ออันนี้สำเร็จแล้วปั๊บต่อไปจะฝึกอะไรดีแล้วก็มีเป็นคิวไว้ก่อนเลยก็ได้ว่าจะฝึก1 2 3 4 5แล้วฝ่ายออกแบบกิจกรรมแบบให้ไปเขียนใบงานก็ได้ออกแบบว่าจะทำยังไงหรือมีโครงการอะไรยังไงฝ่ายออกแบบก็ออกแบบไปเลยเราสามารถออกแบบได้ใหม่หมดเลยกิจกรรมทุกอย่างเพื่อให้เข้ากับบริบทปัจจุบันได้ดีที่สุดแล้วต้องมีวัดผลด้วยตลอดเนี่ยพวกใบงานใบอะไรให้เขาไปทำไม่งั้นเพียงพูดปั๊บมันก็ลอยๆเนาะลอยๆไม่นำไปสู่กับไม่มีแรงบันดาลใจนำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็อาจจะมีรางวัลให้มีอะไรก็แล้วแต่เทคนิคการบริหารของเรานะซึ่งหลวงพี่จะได้ลงไปทำเกริ่นกับรองเจ้าคณะจังหวัดไปแล้วแล้วก็จะได้ไปศึกษารายละเอียดไปอะไรต่างๆต่อจากนี้ทำแล้วได้ผลยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าจะได้มาพูดอาจจะใช้เวลาอีกหลายเดือนหน่อยเพราะว่ากว่าจะอะไรเป็นรูปเป็นร่างนี่ก็ระยะเวลานึงแหละก็ใส่ความรู้จากทุกทางเลยจากบทฝึกของวัดเราจากความคิดเห็นของเนี่ยที่ไปวิจัยมาจากสิ่งที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ที่เราได้ผ่านมาเองงัดทุกความรู้ที่มีแล้วก็รับทุกความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวก่อนที่เราไปข้อสองมาพักกันสักครู่หนึ่งก่อน

อินเดียดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธภูมิที่ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จตรัสรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาประกาศพระสัทธรรมให้สว่างไสววันที่12เมษายนพุทธศักราช2569ณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยศูนย์สาขาแห่งแรกและแห่งเดียวของวัดพระธรรมกายในประเทศอินเดียได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์อินเดียมาก่อนด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูลูกพระธรรมชาวอินเดียได้อัญเชิญบุญมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่จัดขึ้นบนผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธองค์ทรงประสูติน้อมถวายเป็นอายุวัฒนมงคลฉลอง82ปีแด่หลวงพ่อธรรมชโย

งานถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดฉบับอินเดียในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะพระเถรานุเถระจำนวนถึง182รูปเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญและมีสาธุชนกว่า500คนร่วมกันถวายมหาสังฆทานด้วยใจที่ปีติล้นเปี่ยมในบุญเพื่อน้อมฉลองอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสาธุชนชาวอินเดียหลายท่านกล่าวด้วยดวงตาที่เป็นประกายว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ถวายมหาสังฆทานกับพระจำนวนมากขนาดนี้และรู้สึกได้ว่าพุทธบริษัท4เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวดังที่หลวงพ่อธรรมชโยได้เคยกล่าวไว้อย่างแท้จริงและที่น่าปลื้มใจที่สุดคือการจัดงานและการประสานงานทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นโดยอาสาสมัครชาวอินเดียท้องถิ่นหลายท่านคืออดีตอุบาสกอุบาสิกาแก้วผู้เคยนั่งปฏิบัติธรรมในการอบรมบนทุ่งโล่งเมื่อ15ปีก่อนและวันนี้พวกเขาได้พาลูกๆของตนมาสืบทอดปณิธานนี้นำลูกหลานมาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ด้วยบัดนี้เมล็ดพันธุ์ที่หว่านไว้ด้วยหัวใจได้ออกผลสว่างสวยจากรุ่นสู่รุ่น

เส้นทางแห่งความสว่างยังคงดำเนินต่อไปเพื่อสืบสานแนวทางของหมู่คณะให้สมกับที่แห่งนี้คือ The Little วัดพระธรรมกายด้วยหัวใจมั่นคงปักธงธรรมให้แสงสว่างแห่งพระพุทธศาสนากลับมาเจิดจรัสรุ่งเรืองในดินแดนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกครั้ง

เรามาดูคำถามข้อที่2กันวัดโรงเรียนชุมชนและครอบครัวควรมีบทบาทและแนวทางความร่วมมือเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนอย่างไรก็มีตอบมานะว่าวัดโรงเรียนชุมชนและครอบครัวควรร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะส่งเสริมคุณธรรมด้านไหนอย่างไรเช่นความมีวินัยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบนี้เป็นต้นนี่ไงก็นำมาซึ่งแนวคิดที่หลวงพี่ว่าเมื่อกี้แหละเราร่วมมือกันนะแล้วก็สอนเป็นอย่างๆนะแล้วให้ชัดเจนว่าจะสอนอะไรในช่วงนี้ถ้าช่วงต่อไปจะสอนอะไรอะไรผลักดันให้ไปสู่ภาคปฏิบัติจริงๆให้ได้วัดทำหน้าที่ให้ความรู้ทางศาสนาและจัดกิจกรรมคุณธรรมโรงเรียนบูรณาการหลักคุณธรรมในหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยโรงเรียนก็ต้องเอาหลักคุณธรรมเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในทุกๆวิชาเลยไม่ใช่แค่วิชาพระพุทธศาสนาหรือวิชาจริยธรรมเท่านั้นนะและจริงๆแล้วเชื่อว่าครูหลายๆท่านก็ทำอยู่ในการที่จะสอดแทรกตัวนี้เข้าไปไม่จะเป็นครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็แล้วแต่ถ้ามีการผลักดันส่งเสริมแล้วก็เห็นความสำคัญก็จะดีขึ้นการอบรมคณะครูนี่ก็มีความสำคัญเพราะบางทีครูก็รู้อยู่ว่าควรจะปลูกฝังคุณธรรมเด็กควบคู่ไปด้วยกับวิชาที่สอนนะจะปลูกฝังอะไรล่ะปลูกฝังยังไงดีมีอะไรให้ปลูกฝังบ้างอะไรตรงนี้แหละก็ถ้าหากมีการอบรมครูด้วยเพื่อเป็นความรู้คุณธรรมนำไปสู่ความรู้ที่จะไปสอนเด็กแล้วก็ทักษะในการที่จะสอนคุณธรรมเด็กเพิ่มพูนเข้าไปอีกก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ครูก็จะได้เห็นความสำคัญมีการตระหนักมากขึ้นพอตระหนักมากขึ้นปั๊บก็จะสอนบ่อยขึ้นสอนได้ชัดเจนขึ้นดีขึ้นเป็นผลมาก

ขึ้นในทุกๆวิชาชุมชนสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์และครอบครัวก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยชุมชนก็จัดเลยฝ่ายผู้ใหญ่บ้านอบต.อะไรก็จัดอะไรก็ได้ที่ช่วยกันส่งเสริมขึ้นมาที่เป็นการสร้างสรรค์จัดประกวดจัดให้รางวัลจัดอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็สำคัญเนี่ยครอบครัวจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ไงล่ะเนี่ยภาควัดก็ต้องเข้าไปช่วยบ้านวัดโรงเรียนลิงก์กันอยู่ไงในเมื่อภาคบ้านเนี่ยดูอ่อนแอวัดก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยยังไงก็ช่วยปลูกฝังศีลธรรมประชาชนนั่นแหละทุกคนเพราะทุกคนก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้านะอาที่จะสอนเด็กอยู่แล้วก็ต้องเป็นการสอนผู้ใหญ่เพราะนั้นโครงการเยาวชนโครงการเดียวเนี่ยปลูกฝังเยาวชนมันคือโครงการที่สอนทุกคนเลยในชุมชนทุกภาคส่วนทั้งครูทั้งเนี่ยประชาชนทั้งหมดเพราะทุกคนอยู่ในสังคมเดียวกับที่เด็กอยู่แล้วก็มีผลต่อคุณธรรมของเด็กทำโครงการเดียวก็คือทั้งหมดนั่นแหละแล้วแบบอย่างนี่สำคัญนะเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกในแต่ละชาติมีนิสัยต่างกันเพราะเกิดมาปั๊บก็อยู่กับคนอย่างนั้นอยู่คนในชาตินั้นน่ะนิสัยก็จะเป็นอย่างนั้นเลยคนแต่ละชาติก็เลยต่างกันเลยเพราะเขาเกิดมาในท้องถิ่นในสภาพแวดล้อมที่เห็นต้นแบบอย่างนั้นมาอย่าว่าแต่ละประเทศเลยแม้กระทั่งหมู่บ้านต่างกันจังหวัดต่างกันเอาง่ายนึกภาพง่ายจังหวัดต่างกันเนี่ยนิสัยต่างกันไหมต่างนะอำเภอต่างกันก็ต่างกันนะต่างกันไหมแต่ว่าความต่างมันจะเริ่มความชัดเจนจะลดลงตามความใกล้ชิดหมู่บ้านคนละหมู่บ้านที่ต่างกันไหมจริงๆต่างนะแต่ความต่างจะเริ่มน้อยลงแม้กระทั่งครอบครัวแต่ละครอบครัวต่างกันไหมต่างมันอยู่ที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นไปในประมาณนั้นแหละในครอบครัวนี้มีความเห็นอย่างเงี้ยคนในบ้านก็จะความเห็นคล้ายๆกันหมู่บ้านมีความเห็นอย่างนี้พวกในบ้านก็มีนิสัยมีปฏิบัติคล้ายๆกันชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้พูดสุภาพก็พูดสุภาพเหมือนกันไอ้พูดผงผางตะโกนบกเวกด่ากันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันทั้งหมู่บ้านมันจะเป็นอย่างนั้นแหละดังนั้นเนี่ยต้นแบบจึงสำคัญถ้าเราสามารถทำโครงการที่ทำให้ผู้ใหญ่ทุกคนเห็นความสำคัญแล้วก็เริ่มอยากจะปรับปรุงตนเองทำความดีข้อนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้ลูกหลานจะได้มีแรงบันดาลใจบางทีทำด้วยตัวเองมันยังแต่พอรู้สึกว่าต้องทำเพื่อลูกเพื่อหลานมาเราทำให้เขาเห็นหน่อยลองไม่กินเหล้าสิลองหรือลองพูดดีๆสิลองทำอะไรสักอย่างที่มันพัฒนาขึ้นมาเพื่อได้เป็นต้นแบบให้เด็กๆอยากให้เด็กเป็นไงก็ทำตัวอย่างนั้นให้เขาเห็นถ้าทุกคนทำร่วมกันปั๊บเด็กลืมตามาดูปั๊บเจอลุงก็อย่างนั้นเจอป้าก็อย่างนี้เจอบ้านนู้นเขาก็ทำอย่างนี้เจออีกก็ทำอย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นคนอย่างนั้นได้โดยง่ายเองเลยพอสตาร์ทติดทีนึงนะมันไหลเลยนะแล้วพอเด็กเขาเติบโตมาเป็นคนอย่างนั้นก็จะเป็นคนอย่างนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอย่างนั้นทั้งชุมชนแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็จะเจออย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราเปลี่ยนได้สักทีนึงมันจะเปลี่ยนยาวเลยจนกว่าจะมีอะไรมาดึงลงแต่ก็มันก็ไม่ง่ายนะมันก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินที่เราจะทำได้นะนี่ไงทำได้ถ้าได้ทำนะที่หลวงพ่อว่านะควรกำหนดกรอบงานให้สอดคล้องกันว่าแต่ละฝ่ายต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ต้นทางคือครอบครัวจนถึงปลายทางคือสังคมคือทำให้มันสอดคล้องกันอย่างที่ว่าไงสอนอย่างเดียวกันมีการปฏิบัติแบบเดียวกันทำในโครงการเดียวกันตั้งแต่ในบ้านมาเลยก็สอนอย่างนี้สังคมก็สอนอย่างนี้ทำอย่างนี้แต่หลวงพี่เวลาเริ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าเริ่มโอ้โหทีละอำเภอจังหวัดเนี่ยเริ่มจากสักหมู่บ้านหนึ่งก่อนเล็กๆสักวัดหนึ่งสองวัดโรงเรียนสอนโรงเรียนแล้วก็หมู่บ้านเป็นโมเดลก่อนยิ่งใหญ่อยากจะทำทั้งประเทศพร้อมกันนั่นแหละแต่ว่ามันเนาะหนึ่งแหละความรู้เราก็ยังไม่สมบูรณ์กำลังคน

ก็ยังไม่เยอะขนาดนั้นก็ทดลองไปก่อนเพื่อดูได้ว่าเรายังตกหล่นตรงไหนยังพลาดตรงไหนตรงไหนเป็นปัจจัยสำคัญอยู่ก็กึ่งทดลองเป็นโมเดลกึ่งศึกษาพัฒนาถ้าได้รูปแบบได้อะไรที่ชัดเจนดีขึ้นก็ได้ค่อยขยายไปยังอำเภอต่างๆคือถ้าหมู่บ้านนี้ทำแล้วดีแล้วเป็นผลเดี๋ยวยังไงก็จะขยายไปเองเลยเริ่มพอก๊อปพอได้โมเดลมาแล้วพอก๊อปปี้ปั๊บมันก๊อปปี้ทีละเยอะๆได้พูดกันแต่มันมีหัวใจสำคัญอยู่นะก็คือตรงนี้แหละย้ำแล้วย้ำอีกเลยคือพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่เรื่องธรรมวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยเป็นหัวใจเลยเพราะถ้าขาดตรงนี้นะมันไม่รู้จะไปยังไงเพราะบทบาทผู้นำก็หายไปเลยแล้วเมื่อหายปั๊บก็ไม่มีใครนำแล้วมันจะเชื่อมโยงกันไม่ติดแล้วก็ไม่นำมาซึ่งความร่วมมือใดๆเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญมีช่องทางให้ข้อมูลระหว่างกันเช่นครูแจ้งพฤติกรรมของเด็กให้พ่อแม่ทราบพ่อแม่ปรึกษาพระสงฆ์เมื่อเด็กมีปัญหาทางใจมีช่องทางระหว่างกันนะชุมชนก็ยกย่องเด็กที่ทำความดีเพื่อสร้างแรงจูงใจมีประกาศให้เกียรติบัตรมีอะไรก็ว่าไปหลายชุมชนก็ทำนะแต่เนี่ยถ้ามันมีการรวมเป็นสอดคล้องกันมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพมันจะไม่ใช่ต่างคนต่างทำคนละทีคนละวาระคนละโอกาสพลังมันก็น้อยก็ได้จำนวนไม่มากแล้วก็เนี่ยพ่อแม่ก็ปรึกษาพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ก็จึงควรที่จะมีความรู้ที่ให้คำปรึกษาได้ถูกเนี่ยพระสงฆ์บางรูปไม่ได้มีลูกเนี่ยจะเข้าใจพ่อแม่ได้อย่างไรมันก็อยู่ที่ความเข้าใจธรรมะปฏิบัติการฝึกฝนของเราด้วยบางทีปัญญามันไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในชาตินี้ก็ได้นะประสบการณ์ในอดีตชาติเนี่ยก็เป็นปัญญาได้เหมือนกันนะแม้เราระลึกชาติไม่ได้เนี่ยแต่บางทีทำใจนิ่งๆนี่นะความรู้ว่าต้องทำอย่างนี้สิมันก็ออกมาเหมือนกันนะบางทีมันก็ไปเชื่อมกับปัญญาภายในเพราะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยพระองค์ก็ตรัสธรรมะหลายข้อความรู้หลายอย่างที่เป็นอดีตชาติที่พระองค์เองเคยกล่าวอย่างนั้นมาแล้วเคยรู้มาแล้วเคยบอกมาแล้วเป็นเทวดาเคยกล่าวคาถานี้มาเป็นแม้กระทั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เคยกล่าวคาถานี้ทำนี้มาทำนี้มันใช่มันโอเคก็เอามากล่าวซ้ำมาบอกซ้ำก็เป็นความรู้ในอดีตชาติของพระองค์เองที่เคยรู้เคยทำมาเอามาบอกทุกส่วนร่วมมือโดยจัดทำโครงการต่างๆอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่วิทยากรเนี่ยเริ่มมีการแชร์ทรัพยากรที่ตนเองมีเพื่ออุดช่องโหว่ระหว่างกันให้สมบูรณ์ช่วยกันเฝ้าระวังพฤติกรรมแล้วก็จัดกิจกรรมยกย่องชื่นชมปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กนี่ไม้อ่อนดัดง่ายเนาะไม้แก่ดัดยากอบรมผู้ปกครองที่จะส่งนักเรียนให้เข้าเรียนในโรงเรียนแล้วก็ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมต่างๆอีกความเห็นหนึ่งใช้รูปแบบบวรก็สรุปมาง่ายๆบ้านวัดโรงเรียนที่เราคุ้นกันนี่แหละมีบทบาทร่วมมือคือวัดเป็นศูนย์กลางกิจกรรมเป็นที่พึ่งทางใจและให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวเด็กโรงเรียนปรับหลักสูตรคุณธรรมควบคู่กับการสร้างวินัยผ่านกิจกรรมชุมชนเนี่ยก็มีความเห็นตรงกันหลายท่านนะปรับหลักสูตรโดยมีคุณธรรมเหมือนสมัยก่อนเลยที่สอนไปพร้อมกับคุณธรรมคุณธรรมเป็นพื้นก่อนเลยอันนี้ก็ครูสมัยนี้ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นทุกคนเลยในทุกวิชาที่สอนเลยชุมชนก็ควรร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือบางทีเนี่ยในวิครูที่สอนวิชาต่างๆเนี่ยจะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อังกฤษก็ดีเนี่ยถ้าให้ไปคิดรูปแบบการสอนคุณธรรมควบคู่ไปด้วยเองบางทีมันก็ยากนะเพราะว่าอาจจะไม่เวลาอาจจะไม่เอื้อมันนวยในการสอนแต่ถ้าสถานศึกษาวางมาตรการไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า

าให้คุณธรรมเนี่ยสอดแทรกเข้าไปทุกวิชาโดยให้ครูทำอย่างนี้อย่างนี้มีอย่างนั้นมีคือมีรูปแบบกิจกรรมมีแผนงานเพื่อเอื้อให้ครูไปทำก็จะน่าจะทำให้ได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นดีกว่าให้ครูไปคิดเองทำเองต้องหาเวลาบ้างเอาเองมันได้มันก็ได้อะแต่มันพลังมันก็น้อยมากสู้การสนับสนุนนโยบายจากนี่ผู้อำนวยการหรือภาคส่วนต่างๆช่วยกันลงมาเลยเนี่ยมาช่วยคิดแผนอะไรให้ร่วมกันก็น่าจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะอ่ะเนื่องจากศรัทธาเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นเลยการที่พระสงฆ์สูญเสียบทบาทความเป็นผู้นำไปก็จะมาจากการที่สูญเสียศรัทธาจากผู้คนเขาไม่ศรัทธาแล้วไม่เชื่อมั่นแล้วดังนั้นเรามาดูกันเกี่ยวข้องกับศรัทธาเนี่ยวิธีสังเกตในติฏฐานสูตรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสพึงทราบได้โดยฐานะ3ประการอะไรบ้างคือคนศรัทธาหรือเปล่าเนี่ยสังเกตได้3อย่าง1เป็นผู้ปรารถนาที่จะเห็นท่านผู้มีศีล2เป็นผู้ปรารถนาที่จะฟังพระสัทธรรมเรามีไหมมีเนาะนี่3เป็นผู้มีใจปราศจากความตนีอันเป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนก็คือคนทั้งหลายที่อยู่ครองเรือนเนี่ยขณะที่อยู่ครองเรือนอยู่เนี่ยก็รักการให้ทานชอบความสละให้แบ่งปันมีมือชุ่มก็คือมันให้อยู่ตลอดอ่ะเหมือนเราจับผ้าเช็ดผ้าขี้ริ้วเช็ดอยู่ตลอดเดี๋ยวก็จับเช็ดมือเรามันก็เปียกเนาะไม่แห้งสักทีเหมือนจับน้ำจับอะไรของที่เปียกตลอดมันก็ไม่แห้งสักทีอันนี้หมายถึงว่าจับของให้ทานตลอดอยู่เรื่อยๆเหมือนกับมือชุ่มไปด้วยของที่ให้ทานอยู่ตลอดเนี่ยมันไม่แห้งมันไม่ว่างเว้นเองมันบ่อยๆไงก็เลยมีมือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอคนไม่ควรแก่การขอนี่เป็นยังไงคือควรแก่การขอนี่หมายถึงว่าคนที่เขาจะไปขอเนี่ยเขารู้สึกว่าหน้าที่จะขอนะเพราะว่าเขาเรียกว่ามีใบหน้าที่บอกบุญแล้วรับถ้าไม่ควรแก่การขอคือยังไงมีใบหน้าที่บอกบุญไม่รับเนาะหน้าหงิกหน้างอโอ้ไม่อยากขอแล้วเพราะขอไปโดนด่าแน่ๆเพราะนั้นมีรอยยิ้มพร้อมที่จะให้คนที่ไปขอก็ไอ้นี่มันน่าขอนะคนใหญ่การขอเขาไปขอผู้มีใจกว้างขวางแบ่งปันก็ต้องมีอย่างนี้แหละขณะอยู่ครองเรือนก็ทำเช่นนี้นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของคนที่กำลังมีศรัทธาอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสพึงทราบได้โดยฐานะ3ประการนี้แหละถ้าศรัทธาหายแล้วก็อาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งหายแล้วก็หรือก็หายทั้งหมดเลยไม่อยากดูแลพระเพื่อผู้มีศีลไม่เอาแล้วไม่เลื่อมใสแล้วเพราะได้ยินข่าวรูปนั้นรูปอื่นไม่มีศีลก็โดนพ่วงหางเลขไปด้วยก็ไม่อยากเห็นแล้วไม่อยากเห็นปั๊บก็ไม่อยากฟังธรรมเพราะว่าไม่เลื่อมใสแล้วไงก็ไม่อยากฟังที่พูดแล้วแล้วก็นำมาซึ่งคุณธรรมพื้นฐานเบื้องต้นการให้ทานแบ่งปันเสียสละก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะไปให้ทางอื่นทางโลกแทนหรือที่เขาศรัทธาเนี่ยคือศรัทธาตรงไหนก็ให้ตรงนั้นอยากจะเรียนรู้อยากศึกษาอยากจะฟังตรงนั้นถ้าศรัทธาในพระก็พระถ้าศรัทธาในชุมชนว่าต้องช่วยผู้ยากไร้อันนี้ดีกว่าเขาศรัทธาเขาเชื่อตรงนั้นเขาจะไปทำตรงนั้นศรัทธาตรงไหนก็ทำตรงนั้นแต่ถ้าหลุดจากศรัทธาพระพุทธศาสนาแล้วก็มันก็จะหลุดจากหนทางพระนิพพานแล้วสังสารวัฏอันตรายมันก็จะไปไม่รอดบุญที่ได้ก็จะน้อยวิธีปลูกศรัทธาก็สามารถทำได้5ประการ1พระสงฆ์ทำหน้าที่เป็นต้นแบบที่ดีดำรงตนให้น่าไหว้นี่2พระสงฆ์ทำหน้าที่ดูแลวัดให้เป็นวิสุทธิสถานที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม3พระสงฆ์ทำหน้าที่อบรมคนในวัด
ให้เป็นต้นแบบชาวพุทธคนในวัดเนี่ยอุบาสกอุบาสิกามัคทายกเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่พระนะทุกคนเป็นสมาชิกเดียวกันต้องให้เป็นต้นแบบด้วยรวมถึงอาสาสมัครหรือชนด้วยถือว่าเป็นหนึ่งในทีมงานเดียวกันเนี่ยต้องปล่อยผ่านไม่ได้4พระสงฆ์ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ญาติโยมด้วยการปิดนรกเปิดสวรรค์เปิดทางพระนิพพาน5พระสงฆ์ทำหน้าที่ฝึกวัฒนธรรมชาวพุทธให้แก่ญาติโยมนี่ก็เป็นการปลูกฝังศรัทธาสุดท้ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการคือนี่คือประโยชน์จากการที่บัญญัติศีลวินัยขึ้นมา1เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์2เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์3เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก4เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก5เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันคือประโยชน์ตรงนี้เราสามารถมาประยุกต์ควบคู่ไปกับการกำหนดวินัยเพื่อการให้หน่วยงานองค์กรครอบครัวชุมชนเราเนี่ยได้ประโยชน์ในการตั้งกฎระเบียบต่างๆนะก็ตัวนี้ก็เอามาใช้เป็นต้นแบบได้ว่าเกิดประโยชน์อย่างไร6เพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคต7เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส8เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วศีลจึงมีความสำคัญไงบัญญัติศีลถ้าปฏิบัติตามศีลปั๊บก็จะสามารถรักษาความเลื่อมใสคือถ้าอยู่ในศีลน่ะจะสามารถสร้างความเลื่อมใสข้อ7ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสนี่ให้เกิดขึ้นได้ข้อ8คือคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วน่ะก็จะเลื่อมใสยิ่งขึ้นไป9เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและ10เพื่อถือตามพระวินัยเพื่อให้พระวินัยมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยอมรับนับถือปฏิบัติสืบกันมาเรื่อยๆนี่ก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่พระองค์บัญญัติศีลขึ้นมาซึ่งแต่เดิมยังไม่มีพอภิกษุรูปแรกทำผิดปั๊บบัญญัติข้อแรกปั๊บพระองค์ก็ตัดเลยถึงอำนาจประโยชน์10ประการนี่แหละของศีลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในการข้างหน้าดังนั้นเราทุกคนก็ในการที่จะไปทำหน้าที่ที่ให้เกิดความร่วมมือของชุมชนในการปลูกฝังศีลธรรมได้เนี่ยวัดเราทุกคนนะที่อยู่ในวงบุญนี้มีเป้าหมายนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมงานของภาควัดทั้งหมดก็จะมีบทบาทเป็นผู้นำเพราะว่าโรงเรียนเองเขาก็มีงานวิชาการของเขายุ่งอยู่ทางฝ่ายบ้านเขาก็มีภารกิจการปกครองบ้านเมืองที่เขาต้องจัดการต้องดูแลสาธารณสุขดูแลเรื่องของสาธารณูปการการก่อสร้างเขาก็มีของเขายุ่งอยู่ของเรามีหน้าที่นี้เป็นหลักเพราะนั้นเราก็จะเป็นบทบาทโดยเป็นผู้นำโดยปริยายแล้วก็เชื่อมประสานแต่จะมีบทบาทเป็นผู้นำได้ก็ต้องเป็นผู้มีธรรมและก็มีศีลเป็นต้นแบบจึงจะทำให้เกิดศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นจึงจะได้รับการเชื่อมั่นยอมรับนับถือและให้เราเป็นผู้นำยอมที่จะทำตามการนำศีลธรรมของเราเนี่ยเมื่อยอมเช่นนั้นความร่วมมือก็เกิดเมื่อร่วมมือเกิดเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยพื้นฟูศีลธรรมก็จะสำเร็จได้ไม่ยากนั่นเองก็ขออนุภาพแห่งความตั้งใจในการฟังธรรมของเราทุกคนเนี่ยจงเป็นปัจจัยส่งผลดลบันดาลให้การทำหน้าที่ความร่วมมือในการฟื้นฟูศีลธรรมตามปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยของเราครั้งนี้จะประสบความสำเร็จได้อย่างสะดวกสบายราบรื่นง่ายดายเป็นอัศจรรย์ทุกท่านเทอญเจริญ

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

สัพพรติงธัมมรติชินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงทบทวนโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญของเราใครเอาไปไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจจะเอาบุญแล้วลองถามตัวเองอีกว่าทำอย่างไรจึงจะได้บุญเต็มที่เต็มส่วนเต็มกำลังที่เราจะได้รับทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดที่มีอยู่ลงไปที่งานนั้นๆใช้ปัญญาสอดส่องว่าจะอุดรูรั่วได้ที่ไหนทำอย่างไรงานจึงจะออกมาได้ดีที่สุดไม่มีข้อบกพร่องหาข้อตำหนิไม่ได้คิดพิจารณาตลอดเวลาเอาใจจ่ออยู่กับงานทุ่มเทไปเถอะความดีก็ปรากฏขึ้นบุญที่เกิดก็มากขึ้นเมื่อมอบหมายงานให้ลูกๆทำแล้วลูกทำได้สำเร็จตามประสงค์บุญที่เกิดขึ้นนั้นมากมายมหาศาลมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีไหว้ครูประจำปีพุทธศักราช2569ณค่ายจองแชมป์ชั้น1หมู่กุฏิสามเณรปริยัติธรรมเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีพุทธศักราช2569ณค่ายจองแชมป์ชั้น1หมู่กุฏิสามเณรปริยัติธรรมโดยภายในพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าสำนักศาสนศึกษาเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยส่วนพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนถวายสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์และพระมหาสุวิธรรมมิกะมุนิปริยัติธรรม9ประโยคนาคหลวงด็อกเตอร์อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนคณาจารย์เข้าถวายสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้พระมหาอาริสรศาสนชโยปริยัติธรรม9ประโยคหัวหน้ากองพระบาลีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีไหว้ครูและรายงานจำนวนผู้สอบบาลีได้ในการสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2569ในนามสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้สอบได้ประโยค 1-2 ถึงปริยัติธรรม9ประโยครวมทั้งสิ้น353รูปและบาลีศึกษาประโยค 1-2 ถึงบาลีศึกษาประโยค6รวมทั้งสิ้น71ท่านนอกจากนี้ยังเปิดการเรียนการสอนพระบาลีในภาคปกติและภาคค่ำสำหรับพระภิกษุสามเณรปริยัติธรรมอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาพระบาลีนอกจากนี้ยังได้เปิดการเรียนการสอนสำหรับสามเณรใหม่ในวิชาพื้นฐานได้แก่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในอนาคตหลังจากนั้นสามเณรกิตติพจน์วัดศรีปริยัติธรรม8ประโยคประธานสามเณรประจำปีพุทธศักราช2569เป็นผู้แทนนำกล่าวคำบูชาครูกล่าวอาจริยคุณคาถาและผู้แทนสามเณรแต่ละห้องเรียน
ได้ถวายพานไหว้ครูและพวงมาลัยแด่คณาจารย์จากนั้นสามเณรได้เข้ารับรางวัลสามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์และรางวัลผลงานประกวดวันไหว้ครูทั้งนี้ผู้แทนพระอาจารย์ได้กล่าวเปิดใจให้กำลังใจผู้ที่กำลังศึกษาให้ตั้งใจจริงเรียนจริงมีหัวใจไม่เกี่ยงไม่ท้อคนจริงเท่านั้นที่จะรักษาภาษาบาลีไว้ได้ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเราเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดได้อยู่ในความดูแลของหลวงพ่อและอยู่ในความดูแลของครูเรามีครูดีได้มาถวายความรู้ให้สามเณรให้สามเณรตั้งใจศึกษาครูทุกท่านได้ไปศึกษาค้นคว้าความรู้มาให้เพียงแต่ลูกสามเณรมีความตั้งใจเรียนตามที่ครูได้สอนแนะนำในชีวิตของเราถ้าเราจะเอาดีเราต้องแสวงหาครูดีๆเมื่อเจอแล้วให้ฟังคำของครูให้ดีให้เราเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมในการศึกษาเล่าเรียนสำหรับพิธีไหว้ครูเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์และครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์เพื่อสร้างความแกล้วกล้าอาจหารร่าเริงรักในการศึกษาหาความ

รู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองมุ่งมั่นในการศึกษาพระบาลีสามารถคว้าแชมป์บาลีในปีนี้เพื่อน้อมบูชาธรรม83ปีหลวงพ่อธรรมชโยชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้กับคณะครูโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรุงเทพมหานครเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้กับคณะครูโรงเรียนวัดประชาบำรุงจำนวน32คนณโรงเรียนวัดประชาบำรุงสำนักงานเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากนางวิมลพิษเพ็งผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุภชัยบุญนางรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมจากนั้นคณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมทั้งยังได้รับฟังการแนะนำภาพรวมโครงการโดยคุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชมรมพุทธศาสตร์สากลก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการฝึกนักเรียนแต่ละบทฝึกได้แก่ 1. การเดิน 2. การถอดระหว่างรองเท้า 3. การทำความเคารพปฏิสันถารคุณครู 4. การทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ 5. การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ 6. การนั่งสมาธิและ 7. การสวดมนต์โดยบรรยากาศการอบรมคณะครูได้เตรียมอุปกรณ์การทำเวิร์กช็อปและได้ลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอนทำให้คุณครูได้เข้าใจกระบวนการฝึกฝนนิสัยเชิงบวกผ่านกิจวัตรประจำวันเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีระเบียบวินัยมีสติและมีศีลธรรมต่อไปทุดงคสถานชัยบาดาลร่วมกับโรงเรียนบ้านบัวชุมจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศีลธรรมในโรงเรียนเพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนตามแนวทางวิถีพุทธสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และทีมงานวิทยากรจากทุดงคสถานชัยบาดาลมาเป็นผู้ให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อรวมใจให้หยุดนิ่งและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้จากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะเรื่องความดีสากล5ประการและ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยก่อนที่น้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมและวอล์กแรลลี่เกี่ยวกับความดีสากล5ประการโดยได้เรียนรู้การปัดกวาดเช็ดถูเพื่อฝึกความรับผิดชอบพร้อมทั้งได้เรียนรู้ความเป็นระเบียบฝึกการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้และสมุดหนังสืออย่างเป็นระบบซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานจากกิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรมควบคู่ไปกับสาระธรรมะที่เข้าใจง่ายสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเพื่อบ่มเพาะความมีระเบียบวินัยความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสุภาพนุ่มนวลและการตรงต่อเวลาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมและที่สำคัญเพื่อหล่อล้อมให้นักเรียนเติบโตไปเป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในอนาคตค่ะทางด้านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบัวชุมได้กล่าวแสดงความขอบคุณคณะสงฆ์
จากธุดง

0: สงฆสถานชัยบาดาลเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาบ่มเพาะศีลธรรมให้แก่เยาวชนซึ่งความรู้และทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เยาวชนเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านศีลธรรมและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: ผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้มาติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเมตตามาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่พระธรรมทูตณวัดพระธรรมกายไลแลนด์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเมตตาเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจพระธรรมทูตณวัดพระธรรมกายไลแลนด์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในการนี้พระมหาวิวัฒยาเนสโกปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไลแลนด์เลขาธิการองค์กรสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปได้กราบถวายรายงานการดำเนินงานพระธรรมทูตของคณะวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป30วัดและความเป็นมาการก่อตั้งวัดพระธรรมกายไลแลนด์ในโอกาสนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์ได้เมตตาเยี่ยมชมสถานที่ทั้งยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานพระธรรมทูตการดูแลปรับปรุงอารามให้เป็นสัปปายะการรักษาศรัทธาสาธุชนในต่างแดนตลอดจนเมตตาปิดแผ่นทองที่ลูกมงคลนิมิตซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการปักหลักพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงในดินแดนแห่งนี้พร้อมทั้งเขียนคำชื่นชมในสมุดลงนามและปลูกต้นไม้ไว้เป็นบุญญานุสรณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นแก่อารามสืบไปซึ่งการเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่คณะพระธรรมทูตแต่ยังสร้างความสมานสามัคคีและตอกย้ำความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในระดับสากลอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดกิจกรรมคลาสสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกสัปดาห์ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นหลากหลายอาชีพที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่มาค้นหาความสงบภายในจิตใจภายในคลาสสอนสมาธิในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระชารีวังสัทธโรนำจัดกิจกรรมโดยเริ่มต้นด้วยการอธิบายพื้นฐานของการทำสมาธิอย่างง่ายสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติจากนั้นได้แนะนำวิธีการปรับร่างกายและจิต

ใจให้ผ่อนคลายสบายสบายก่อนที่จะนำทุกคนปฏิบัติธรรมร่วมกันตามแนววิถีพุทธด้วยการน้อมนำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมในหัวข้อ Mental Fitness ออกกำลังใจโดยพระอาจารย์ได้อธิบายว่าทำไมต้องออกกำลังใจซึ่งโลกในยุคสมัยนี้มีเรื่องร้อนเรื่องวุ่นวายเรื่องกระทบใจมากกว่าแต่ก่อนมากถ้าหากใจเราไม่แข็งแรงพอก็จะป่วยทางใจได้ง่ายเช่นความเครียดหรือซึมเศร้าซึ่งการออกกำลังใจต้องฝึกซ้ำๆเหมือนออกกำลังกายไม่ใช่ฝึกวันเดียวแล้วแข็งแรงเลยแต่หลักการกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเพราะการออกกำลังกายยิ่งเร็วยิ่งเยอะยิ่งหนักยิ่งดีแต่การออกกำลังใจยิ่งช้ายิ่งเบายิ่งน้อยยิ่งดีและที่สำคัญพลังบวกช่วยออกกำลังใจถ้าอารมณ์ดีและพลังบวกต่างๆเช่นความเมตตาความสุขความสบายจะช่วยให้เราออกกำลังใจได้ดีขึ้นผ่านการนั่งสมาธิเพื่อให้ใจเบาใจสบายและปล่อยวางได้ง่ายขึ้นส่วนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติในพื้นที่ได้เรียนรู้เทคนิคการผ่อนคลายใจและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น Peach Point Meditation ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นทุกวันอาทิตย์โดยในครั้งนี้มีผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน24ท่านซึ่งเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกันและเตรียมความพร้อมของร่างกายให้สบายโดยการยืดเส้นออกกำลังกายร่วมกันจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระวรวิทย์วชิโรได้ทบทวนการปรับกายใจก่อนฝึกสมาธิก่อนที่พระอาจารย์จะได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านนั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา40นาทีหลังจากนั้นได้แบ่งสมาชิกเป็น3กลุ่มเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การฝึกสมาธิร่วมกันเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ซักถามปัญหาเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติธรรมของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปและทบทวนหลัก4สอเพื่อความสำเร็จของการปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งพี่เลี้ยงกลุ่มได้แบ่งปันตัวอย่างวิธีการบันทึกผลปฏิบัติธรรมและการฝึกสังเกตความสม่ำเสมอของผลการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ทุกท่านเป็นนักสังเกตใจและนำไปใช้พัฒนาการฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันโดยชาวท้องถิ่นทุกท่านร่วมกิจกรรมด้วยความสุขและสบายช่วยเหลือแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันพร้อมเผยว่าสมาธิช่วยให้จิตใจผ่อนคลายลดความเครียดและสร้างแรงบันดาลใจในการนำทักษะนี้ไปฝึกฝนต่อที่บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างอบอุ่นพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์ส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรเด่นพงษ์และกัลยาณมิตรสุนิดาชาววงศ์พร้อมกันนี้

ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาทินภัทรประเรียนธรรม9ประโยคโดยท่านได้เมตตาเทศสอนและให้แง่คิดธรรมะในเรื่องการสร้างบารมีรวมทั้งความสำคัญของการทำใจให้ใสสะอาดในชีวิตประจำวันก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์อย่างเบิกบานบันเทิงในบุญซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความสามัคคีอิ่มเอมใจและความสงบสุขโดยวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลยังคงเดินหน้าเปิดพื้นที่ต้อนรับผู้แสวงหาความสงบภายในทุกวันอาทิตย์เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศ

มทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่5จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดลพบุรีอันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง17อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง2ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระคืน15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะก็สามารถทยอยส่งยอดสวดกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbytoworld.com และขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมค่ะระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสาธุตัสสะอัตถัสสนังการไม่พบเห็นคนพาลเป็นการดีสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดานเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ทั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอา

สุปฏิปันโนะภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ

เมทุนติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามินันติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิเรื่องทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลายพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสังสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาดรณะสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชาสามวิชา8จารณะ15สุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรม โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพันธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรม

โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพันธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรม

0: แห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผู
0: ้ปรามา
1: ณ
0: จงทุกประการเทอญนิพพานปัจจยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างไสวพรันเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน
2: โ

ันโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพลันมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีอาบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวจ้าบารมีมากยิ่งขึ้นไปกับดุจปริยานทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่แสดงธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ

อันธานิมยังตามควันตังวาจายะอภิคายิตุงปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุสติ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: จากเวรทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเวรทั้งห้า
0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้

0: เป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
1: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
2: ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์การเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: ิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: เคยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
2: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
3: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์

ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ

เห็นไม่มีที่สิ้นสุดรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเห็นจำคิดรู้เท่ากันเห็นไปแค่ไหนรู้ไปแค่นั้นจำไปแค่ไหนรู้ไปแค่นั้นคิดไปแค่ไหนรู้ไปแค่นั้นเท่ากันไม่ยิ่งไม่หย่อนกว่ากันนี่อย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาเห็นอย่างนี้เห็นด้วยตาธรรมกายแปลว่าเห็นแจ้งเป็นวิเศษถ้าไม่ถึงไม่รู้รสชาติของนิพพานทีเดียวถ้ามีธรรมกายแล้วยินดีนิพพานได้นิพพานเป็นที่สงัดเป็นที่สงบเป็นที่เงียบเป็นที่หยุดทุกสิ่งถึงนิพพานแล้วสิ่งที่ดีจริงอยู่ที่นิพพานทั้งนั้นพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ครับสำหรับนักเรียนอนุบาลที่จะต้องไปทำการบ้านในแต่ละวันเมื่อกลับไปถึงบ้านนั้นเอาบุญไปฝากคนที่บ้านแล้วอย่าลืมจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมแน่นอนครับก่อนนอนนั้น

ที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่ง

วรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระไปด้วย

0: ลืมกันบ้างนะคะนักเรียนกราบ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทร์

สโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเหนือนา

0: ไตรเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเถรานุเถระพระมหาเถระและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ตรงกับวันที่22มิถุนายน2569และวันนี้ตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำเดือน8นะ88นะ8ค่ำเดือน8เป็นวันพระ

ม่ใช่วันพระใหญ่นะแต่ว่าขึ้น8ค่ำแล้วก็เดือน8นะตามดวงจันทร์ที่นับนะก่อนอื่นต้องถามก่อนยิ้มกันหรือยังครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังครับทั่วโลกแล้วดังนั้นใครยิ้มขอให้

สาธุซ้อมไว้ซ้อมไว้เพราะว่าก่อนเมื่อยุคก่อนก่อนหน้านี้คุณครูไม่อยากจะถามเสมอเลยเพราะอยากให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยายิ้มจากภายในสู่ภายนอกเรื่องราววันนี้น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องเห็นใจกันบ้างไหมเห็นใจกันบ้างไหมอีกครั้งหนึ่งเห็นใจกันบ้างไหมเห็นไหมเอ่ยอ๋อควักออกมาเหรอไม่ได้ควักออกมานะนักเรียนในห้องส่งบอกโอ้ไม่ได้ควักออกมาคำว่าใจในที่นี้คือความรู้สึกนึกคิดนะแต่คำถามนี้ควรกลับมาถามตัวเราเองเห็นใจกันบ้างไหมนะใจในที่นี้คือใจที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือบริเวณกลางท้องสาธุทำไมต้องพูดเรื่องใจใจเป็นศูนย์รวมอารมณ์เห็นจำคิดรู้และใจเองนั่นแหละถูกอวิชชาครอบงำเอาไว้อวิชชาคือความไม่รู้นะซึมซาบปนเป็นเข้าไปนะอวิชชาเนี้ยก็คือความไม่รู้ก็เต็มไปด้วยกิเลสอาสวะโลภะโทสะโมหะอยู่ในใจนะถ้าเราไม่เอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จะเป็นบ่าวเป็นทาสนะของบางสิ่งนะที่จะเข้ามาบังคับแล้วก็ครอบงำจิตใจของเราทำให้เราไปทำประกอบเหตุที่เป็นกรรมและก็มีวิบากกรรมเมื่อวิบากกรรมส่งผลก็เลยทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเกิดขึ้นดังนั้นเห็นใจกันบ้างไหมจึงหมายความว่าให้เรามองเข้าไปในตนแล้วก็ดูสภาวะใจของตัวเองเมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะมากพอและใจของเราหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างแนบแน่นสนิทที่ศูนย์กลางกายสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือดวงปัญญาที่สว่างไสวดูน่าเชื่อถือไหมดวงปัญญาที่สว่างไสวเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงใจของเราที่เอาใจไปหยุดไว้บริเวณนี้ดังนั้นเราต้องหมั่นตึกระลึกนึกถึงศูนย์กลางกายนั่นก็คือการทำการบ้าน10ข้อของคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านให้ไว้ท่านให้ไว้หลายปีแล้วนะดังนั้นเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอการบ้านทั้ง10ข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบมากข้อหนึ่งทุกหนึ่งนะทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงหรือองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทำได้ไหมครับทำได้ถ้าได้ทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำนี่ดังนั้นใครบ้างที่ทำได้คนมนุษย์ถูกต้องนะสัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้ต้องมนุษย์เท่านั้นนะแม้แต่พญานาคก็ทำไม่ได้ไม่มีศูนย์กลางกายนะใครบ้างที่ทำไม่ได้คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำมีคนอื่นอีกไหมคนที่ทำได้เพราะได้ทำเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ตอกย้ำเสมอเลยนะในยุคที่ท่านเป็นคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนเทศในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็คือเป็นวาทธรรมเป็นหลักการที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอวันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน8ท่านก็จะถามอีกในยุคก่อนๆใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างละลังเดเหรอสาธุใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างท่านถามตลอดเลยในยุคก่อนๆนะครับดังนั้นซ้อมไว้นะถามตัวเองนะ1เห็นใจกันบ้างไหม2เราสั่งสมบุญทุกวันหรือไม่ทำไมเราต้องสั่งสมบุญทุกวันเพราะเราใช้บุญทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกอนุวินาทีใช้บุญหมดเลยนะครับหายใจเข้าใช้หายใจออกใช้แล้วบุญหมดได้ไหมหมดได้นะบุญหมดได้เป็นพลังงานที่หมดได้เหมือนเชื้อเพลิงเลยหมดได้แล้วทำยังไงบุญถึงจะหมดช้าเติมเข้าไปเอ๊ะทำยังไงถึงจะได้กำไรจากการสั่งสมบุญกุศลเติมให้มากกว่าใช้

นะตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยนะเศรษฐศาสตร์แนวพุทธคือประกอบเหตุที่เป็นกุศลทั้งการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาแล้วก็เอาบุญกุศลเนี้ยเป็นอริยทรัพย์นี่ภพชาติต่อไปก็เอามาใช้ดังนั้นเนี่ยการมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราคือการลงมาเกิดเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีสาธุคิดว่ามีสักกี่คนที่รู้เรื่องนี้น้อยมากคนจำนวนยังน้อยมากที่รู้เรื่องนี้ว่าเราเกิดมาทำไมเราเป็นคนส่วนน้อยที่กำลังจะขยายความรู้นี้ให้กับคนส่วนใหญ่ได้รับรู้กันเพราะว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากเกิดแล้วจะพบพระพุทธศาสนายากไปอีกพบพระพุทธศาสนาแล้วจะได้ฟังคำสอนยากฟังคำสอนแล้วจะเข้าใจยากเข้าใจแล้วจะปฏิบัติยากปฏิบัติแล้วจะเห็นผลยากมีอะไรง่ายมั่งพระอาจารย์หยุดใจที่ศูนย์กลางกายง่ายแล้วทำตามกระบวนการนะเมื่อเราพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งใจฟังคำสอนจะเป็นฟังก็ได้จะเป็นอ่านก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฟังแล้ววิเคราะห์พิจารณาเป็นจินตมยปัญญาหลังจากนั้นก็นำมาปฏิบัติตามหลักวิชาย้ำตามหลักวิชาฟังอีกครั้งตามหลักวิชาตามหลักวิชาคือทำให้ถูกทำให้พอเหมาะทำให้พอดีครูอาจารย์ฟังแล้วยากไม่ยากง่ายมากง่ายเหมือนคำที่มหาปูชนียอาจารย์บอกหลวงปู่บอกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จง่ายไหมครับง่ายคุณยายบอกบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจง่ายไหมครับง่ายหลวงพ่อมาทำให้ง่ายอีกคุณครูแม่ใหญ่บอกว่าสติสบายสม่ำเสมอโอ้ไม่น่าเชื่อครับสามเจเนเรชันของมหาปุถุชนอาจารย์ของเราลองไปฟังคำสอนดูแล้วเชื่อมโยงกันได้อย่างน่าอัศจรรย์และทำให้บางเรื่องที่เรามองว่ายากถ้าทำตามหลักวิชาแล้วง่ายทำได้ไหมครับทำได้ถ้าได้ทำดังนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ประดุจเหมือนกับแหล่งขุมทรัพย์ที่มีค่ามหาศาลแต่หลายครั้งหรือบางครั้งเราเผลอทำให้พื้นที่ตรงเนี้ยศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราอ่ะถูกยึดครองโดยอาสวะกิเลสเช่นโลภะโทสะโมหะครอบงำจิตใจดังนั้นเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่จึงอยากให้เราเนี่ยหันมาทบทวนแล้วก็เอาใจวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ยึดพื้นที่ที่แสนอบอุ่นและปลอดภัยนี้กลับคืนมาในสังสารวัฏเนี่ยไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่ากับศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งต้องได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เท่านั้นดังนั้นอย่าดูเบานะครับเราหมั่นตึกระลึกนึกถึงบุญที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไปพร้อมๆกันเราจะได้เห็นใจกันสักทีเห็นที่ไหนเอ่ยศูนย์กลางกายฐานที่7ในความเป็นมนุษย์ของเรานี่คือขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดดังนั้นก็ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหมั่นทบทวนบุญแล้วก็ทำให้เต็มที่ทั้งการทำทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิเจริญภาวนาบุญอีกบุญนึงฮะทำ3อย่างนะ1ทำทาน2รักษาศีล3นั่งสมาธิเจริญภาวนาทำทานทำได้3แบบมี3แบบด้วยเหรอแบบ3แบบ1วัตถุทานให้วัตถุสิ่งของเป็นทาน2วิทยาทานหรือธรรมทานให้ความรู้หลักการดำเนินชีวิตความเป็นจริงของชีวิตความรู้ในสังสารวัฏโดยเฉพาะยิ่งความรู้ในทางพระพุทธศาสนาอันเนี้ยก็จะเป็นการให้ทานที่เรียกว่าชนะการให้ทั้งปวงสุดท้ายไม่น่าเชื่อเงินก็ไม่เสียอะไรเลยครับอภัยทานให้อภัยคือไม่ถือโทษโกรธคนที่ปฏิบัติตัวไม่ดีต่อเราทุกมันเกิดกับใครฮะทุกเกิดกับเรานะครับเวลาใครพูดใครคิดหรือใครทำอะไรไม่ดีกับเรามันส่งผลถึงเราเพราะเราเก็บสิ่งเหล่านั้นมาไว้ในใจแสดงว่าใจเราเต็มไปด้วยขยะที่มาจากคนสัตว์สิ่งของแล้วใจจะใสได้อย่างไรเราก็ต้องตัดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจ

ต่างๆเนี่ยออกไปจากใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็เหมาะที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตแบบนี้ดีไหมฮะแบบนี้ดีมากๆดังนั้นก็หมั่นทบทวนบุญนะครับนี่คือการทำทานสองการรักษาศีลศีลแปลว่าปกติปกติมนุษย์ไม่ฆ่าใครปกติมนุษย์ไม่ลักทรัพย์ปกติมนุษย์ไม่นอกใจสามีภรรยารักเดียวใจเดียวปกติมนุษย์ไม่พูดปดไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและปกติมนุษย์เนี่ยจะรักษาประคองสติของตนไว้ให้ตั้งมั่นอยู่เสมอดังนั้นพื้นฐานความเป็นปกติของมนุษย์5ข้อนี้ขอร้องเลยเราต้องหมั่นทบทวนแล้วก็อยู่ในศีลให้ได้มากที่สุดเพราะว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายดังนั้นถ้าใครรักษาศีลเป็นพื้นฐานก็จะเป็นเหมือนการรองรับโอกาสที่ดีในชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตและที่สำคัญที่สุดศีลประดุจเกราะป้องกันป้องกันอะไรได้บ้างครับเหมือนทำประกันชีวิตเลยอ่ะ5ฉบับประกันชีวิตประกันทรัพย์สินประกันครอบครัวประกันสังคมประกันสุขภาพไปย้อนดูนะครับเหมือนเราได้ประกัน5ข้อดังนั้นรักษาศีลไม่ได้ทำเพื่อใครรักษาความเป็นปกติของตัวเราเองสุดท้ายนั่งสมาธิเจริญภาวนาสำคัญมากๆครับเพราะเป็นตัวที่ทำให้เราได้เกิดปัญญาที่ชื่อว่าภาวนามยปัญญาเอาแล้วมันวิเศษยังไงอ่ะภาวนามยปัญญาวิเศษตรงที่ว่าเป็นปัญญาระดับลึกเข้าไปในใจปัญญา3ระดับเกิดจาก1สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังยังไงให้เกิดปัญญาฟังธรรมะ2จินตมยปัญญาเอาที่ฟังน่ะคิดตามไตร่ตรองให้ได้เป็นการใช้จินตนาการนะคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะครับถึงเหตุและผลสุดท้ายปัญญาที่ลึกซึ้งที่สุดคือภาวนามยปัญญาเกิดจากการบำเพ็ญเพียรภาวนาทางจิตโดยเฉพาะยิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แบบนี้ชีวิตเราในการเกิดมาเป็นมนุษย์จะคุ้มค่ามากๆถ้าเราได้ทำ3สิ่งนี้โดยเฉพาะภาวนามยปัญญาดวงปัญญาเนี้ยเป็นบ่อเกิดและเป็นเหมือนกับแสงสว่างนะปัญญาประดุจแสงสว่างนะครับเหมือนเราจุดเทียนก็สว่างขึ้นปัญญาถ้าบริสุทธิ์มากนะความสว่างสวยทางศีลธรรมทางดวงปัญญาการมองโลกและชีวิตเป็นไปตามความเป็นจริงจะมองได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของดวงปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งสมปัญญาบารมีเรื่องก็มีอยู่ว่าย้อนไปในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งแล้วก็มีภรรยาเศรษฐีและภรรยาสองท่านนี้เป็นผู้ที่มีทรัพย์มากเศรษฐีชื่อว่าธนะเศรษฐีธนะแปลว่าทรัพย์เศรษฐีแปลว่าผู้มีทรัพย์ธนะเศรษฐีคือผู้มีทรัพย์มากนะก็คือเป็นเศรษฐีนั่นเองนะเศรษฐีเนี่ยมีธิดาคนหนึ่งสวยมากนะแล้วก็หวงมากๆนะก็เลยไม่ให้ไปมีคู่ครองที่ไหนนะเก็บตัวไว้เงียบๆแต่เมื่อธิดาโตเจริญวัยขึ้นด้วยความที่เป็นผู้หญิงที่รักสวยรักงามแล้วก็ต้องการใครสักคนมาดูแลหัวใจเราทำไมต้องให้คนอื่นดูแลทุกครั้งที่เรารู้สึกขาดแคลนนะเราพยายามจะหาบางอย่างมาเติมเต็มให้ตัวเองแต่หารู้ไม่ว่าการที่เราจะเติมเต็มชีวิตให้ตัวเองได้เราต้องรู้ก่อนว่าเราขาดสิ่งนั้นมากหรือน้อยขนาดไหนแล้วเราจะเติมเต็มสิ่งนั้นได้ยังไงถ้าเราจะเติมเต็มทางความรู้สึกที่ดีสุดคือความรู้สึกที่พอดีคือพอถึงจะดีแต่ลูกสาวเศรษฐีที่ดาเศรษฐีไม่สามารถเติมเต็มตัวเองได้นะก็เลยพบรักกับทาสในเรือนในสมัยพุทธกาลเนี่ยในเรื่องของชนชั้นวรรณะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะวรรณะหนึ่งเดินไปเนี่ย
วันนะ

อีกวันนะหนึ่งเนี่ยต้องหมอบคลานเพราะอะไรฮะเดี๋ยวเงาจะไปทาบทับเงาของอีกวันนะหนึ่งนี่ขนาดนี้เลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นองค์พระศาสดาที่สวนกระแสความเชื่อและวัฒนธรรมในยุคนั้นอย่างมากเพราะในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าคุณจะเป็นใครวรรณะไหนเพศอะไรการศึกษามากน้อยแค่ไหนมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงเป็นใครมาก็แล้วแต่สามารถเข้ามาในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในบริบทและบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมที่สุดเป็นพระภิกษุก็ได้เป็นภิกษุณีก็ได้เป็นสามเณรก็ได้เป็นอุบาสกก็ได้เป็นอุบาสิกาก็ได้เป็นสาธุชนก็ได้เป็นปุถุชนก็ได้เป็นใครก็ได้ครับสามารถเข้ามาในพระศาสนาได้Welcome มาได้เลยครับเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มนุษย์ทุกคนสามารถศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติในชีวิตได้ภูมิใจไหมครับภูมิใจดังนั้นเนี่ยการที่เราจะได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีถือได้ว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งนะเป็นมงคลที่เราจะได้พัฒนาตัวเองเกิดมาชาติหนึ่งน้อยหรือมากเวลาหนึ่งชาติถ้าเป็นยุคนี้นะยุคอื่นอายุเป็นหมื่นปีนะครับเนี่ยบางยุคในบางพุทธันดรอายุเป็นหมื่นปีแต่ยุคที่เรามาเกิดเฉลี่ยแล้ว75น้อยนะครับดังนั้นด้วยความจำกัดของทรัพยากรด้วยความจำกัดของเวลาด้วยความจำกัดของสังขารเราพึงต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนั่นก็คือการสั่งสมบุญสร้างบารมีแบบเต็มที่เต็มกำลังหน้าที่เราคือเปลี่ยนโลกิยทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ฝ่ายครั้งนะเปลี่ยนโลกิยทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์เวลาเราทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการทำทานเราไม่ได้สูญเสียนะครับการทำทานการบริจาคที่เรียกว่าจาคะไม่ใช่ความสูญเสียแต่เป็นการสร้างอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นภายในใจของเราและใช้อริยทรัพย์นี้ในการต่อการเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานตั้งแต่ภพชาตินี้และภพชาติต่อไปกลับมาเรื่องที่จุลปัฏฐกะก็แล้วกันนะครับออกไปกับทาสผู้ชายหนีไปด้วยกันนะแล้วก็คว้าทรัพย์สมบัติอะไรไปได้เนี่ยพอติดไม้ติดมือไปได้เนี่ยก็เอาไปด้วยพอติดไม้ติดมือแล้วก็ไปอยู่ในป่าหลบหนีคุณพ่อคุณแม่น้องๆที่ฟังอยู่ความรักมันคือเรื่องของคนสองคนแต่ชีวิตหลังจากนั้นมันคือเรื่องที่คนสองคนต้องรับผิดชอบด้วยกันถ้าไม่พร้อมอย่าพึ่งนะมีครอบครัวเมื่อพร้อมนะครับรักควรอยู่ในขอบเขตและบนพื้นฐานของคำว่ารับผิดชอบแต่สองคนนี้โลกหมุนได้ด้วยความรักก็เลยไปกันสองคนไปอยู่ในป่าไปอยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่งหายตัวไปเลยนะต่อมาภรรยาตั้งครรภ์ลูกสาวเศรษฐีตั้งครรภ์ก็นึกในใจว่าเออชีวิตการกัดก้อนเกลือกินมันลำบากเพราะตัวเองเป็นธิดาเศรษฐีอยู่สุขสบายอีกอย่างนึงเรามีลูกเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ลูกลำบากถูกไหมฮะคนเราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเราไม่อยากส่งต่อความลำบากให้ลูกเราเราอยากส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเราแม่คนนี้คิดได้พอใกล้คลอดแล้วก็เลยหนีสามีนะออกไปว่าจะกลับไปหาพ่อหาแม่ที่เป็นเศรษฐีปรากฏว่าไปคลอดระหว่างทางนะพอคลอดระหว่างทางปุ๊บโอ้แม่ลูกอ่อนนะสภาพร่างกายก็อ่อนแอสามีตามมาเจอครับก็พากลับไปใหม่นะก็อยู่กันไปอย่างนั้นแหละพอตั้งครรภ์คนที่สองมีคนที่สองพอมีคนที่สองทำเหมือนเดิมอีกนะก็คือหนีสามีไปคลอดระหว่างทางอีกนะสามีตามเจออีกตามกลับมาที่เรือนอีกทีนี้ไม่ไปไหนละเลี้ยงลูกสองคนนะพอเลี้ยงลูกสองคนปรากฏว่าคนโตชื่อว่ามหาปันตกะคนเล็กคนที่สองชื่อว่าจุลปันตกะเป็นพี่น้องกันเกิดห่างกันพอสมควรพอลูกโตขึ้นพอพูดได้ลูกคนโตเริ่มถามแม่แม่จ๋าเด็กคนอื่นน่ะเขามีลุงป้าน้าอามีอาองอามีอาม่าอาเจกอาอีมีหมดเลยแล้วทำไมผมไม่มีแม่ก็บ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดนะจนกระทั่งสุด

ถ้าลูกถามหนักเข้านะครับไอ้คนเล็กก็เริ่มถามทำไงดีฮะเอางี้ดีกว่ายังไงอ่ะถ้าอยู่กับพ่อแม่แบบนี้ลำบากแน่ๆไม่น่ารอดนะพาไปให้ตากับยายดีกว่านะครับก็บอกเลยนะบอกกับสามีว่าไม่ได้แล้วเราอยู่แบบนี้ลำบากแน่ๆลูกไม่มีอนาคตกัดฟันดีกว่าเดี๋ยวเราเอาลูกนี่แหละไปฝากไว้กับตากับยายส่วนเราอ่ะไม่ต้องไปอยู่บ้านเขาหรอกเราก็ไปอยู่ไปตามภาษาเรานี่ไม่ใช่ว่าแม่จะทิ้งลูกนะแต่เห็นความสบายของลูกอนาคตของลูกเป็นหลักก็ต้องเสียสละแบบนี้ก็พากันมาทั้งครอบครัวเลยมาอยู่ที่ศาลาส่งสารไปให้ทางบ้านบอกคุณตาคุณยายของเด็กว่าตอนเนี้ยเรานำเด็กมาแล้วนะสองคนเป็นหลานของท่านเองเด็กไม่ได้มีความผิดอะไรเลยท่านจะโกรธก็โกรธเราเถอะแต่เด็กสองคนนี้ไม่มีความผิดเป็นหลานท่านดังนั้นท่านจงรับหลานไปเลี้ยงดูเถิดตายายได้ยินข่าวแบบนี้ปุ๊บดีใจนะส่งคนมารับพร้อมด้วยทรัพย์จำนวนหนึ่งนะแล้วก็ตกลงกับพ่อแม่เด็กก็คือลูกสาวตัวเองว่าโอเคฉันอาจจะไม่ยอมรับเธอเข้าตระกูลได้และเธอเองก็ไม่พึงใจมาอยู่กับพ่อแม่ดังนั้นเธอเอาทรัพย์ไปส่วนลูกทั้งสองคนนี้เป็นหลานฉันจะดูแลเองสาธุลูกนะไปเดินเส้นทางของตัวเองหลานเอามาอยู่กับตายายนะเมื่อหลานโตเจริญวัยขึ้นนะครับคนโตมหาปัญจกะมหาปัญจกะก็มีใจผูกพันกับพระพุทธศาสนาเพราะตามคุณตาไปวัดพระเชตวันเป็นประจำใครมีหลานแล้วบ้างยกมือตามเรามาวัดไม่เอ่ยลูกใครมีลูกแล้วสารภาพมาลูกมาวัดไม่เอ่ยอยู่วัดเลยอุตส่าห์ทุกอุบางคนมีพระลูกชายมาวัดนะครับก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกแล้วก็ให้หลานเราพามาสู่เส้นทางคือเส้นทางที่ดีสุดแล้วนะเรียกว่าเส้นทางทางธรรมนะครับเป็นการศึกษาที่ดีมากๆนะคุณตาพามหาปัญจกะไปวัดบ่อยๆก็เลยมีความผูกพันกับพระภิกษุและพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมด้วยเมื่อโตขึ้นนะพอจะรู้ภาษาก็เลยขอคุณตาบวชสามเณรนี่คุณตาอนุญาตไหมอนุญาตเพราะตาอินกับพระพุทธศาสนาแล้วอยากมีสามเณรหลานชายก็เลยพาไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมดังนั้นไปบวชในสำนักของพระภิกษุรูปหนึ่งเลยนะสามเณรมหาปัญจกะก็ปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติของการเป็นสามเณรอย่างดีเลยเวลาผ่านไปจนกระทั่งอายุครบบวชไม่นานมหาปัญจกะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สาธุนี่พระอรหันต์ที่เกิดระหว่างทางนะเมื่อตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยมหาพระมหาปัญจกะเนี่ยก็เลยคิดขึ้นว่าเออเราได้ประโยชน์จากพระศาสนาขนาดนี้แล้วเนี่ยบรรลุธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในโลกธรรมทั้งปวงแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้น้องชายเนี่ยมาบวชในพระศาสนาด้วยดีไหมครับดีนะคุณตาคุณยายอนุญาตไหมครับอนุญาตนี่ไม่มีเส้นทางไหนปลอดภัยเท่ากับเส้นทางของการของผ้ากาสาวพัดปลอดภัยในวัฏสงสารถ้ามีโอกาสนะครับลูกหลานใครมีโอกาสก็เรียนเชิญนะเข้ามาอยู่ในเส้นทางของผ้ากาสาวพัดมาอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้ของผ้ากาสาวพัดเป็นเกราะป้องกันภัยในวัฏสงสารที่ดีที่สุดเอ้าแล้วโยมทำไงดีอธิษฐานจิตเลยสนับสนุนการบวชของพระภิกษุสามเณรเมื่อมีโอกาสนะเมื่อมีโอกาสแล้วก็สนับสนุนให้เต็มที่พระน้องชายก็เห็นประโยชน์ขออภัยน้องชายจุลปันธกะก็เห็นประโยชน์ก็เลยมาบวชตามพี่ชายพี่ชายเป็นพระอรหันต์นะฮะดังนั้นเป็นไงเอ่ยเทรนน้องอย่างดีเลยต้องการให้น้องเนี่ยบรรลุธรรมตามตนเองคือความปรารถนาดีก็เลยให้นะให้อะไรเอ่ยให้มนไปท่องนะให้มนไปท่องมนมีประมาณนี้ดอกบัวโกนุชดอกบัวโกกนุชมีกลิ่นหอมบานแต่เช้าพึงมีกลิ่นไม่ไปปราดฉันใดเธอจงเห็นพระอังคีรสะผู้ไพโรจน์อยู่ดุจพระอาทิตย์ส่องแสง
ใน

กลางหาวฉันนั้น4บรรทัดและเชื่อว่าไม่มีใครจำได้ไม่เป็นไรครับจุลปัฏกะบวชแล้วจำบทนี้ไม่ได้1วันก็แล้ว1สัปดาห์ก็แล้ว1เดือนก็แล้วผ่านไป4เดือน4บรรทัดนี้นะไม่สามารถจำมนต์บทนี้ได้เดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังว่าทำไมจำไม่ได้ทำไงดีฮะพี่ชายที่เป็นพระอรหันต์โอ้น้องเราเขาเหลือเกินไม่สามารถเรียนมนต์แม้กระทั่ง4บรรทัดเนี้ยสั้นๆได้เขาไม่น่าจะมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วล่ะนะอยู่ในพระศาสนาถ้าไม่ศึกษาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทกาธรรมกายก็จะเป็นภาระพระศาสนาดังนั้นถ้าไม่อยากเป็นภาระพระศาสนาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาและศึกษาวิชาธรรมกายสาธุเห็นละโอ้4เดือนไม่สามารถที่จะท่องมนต์นี้ได้ท่องบทนี้ได้เลยไม่ใช่ว่า4เดือนแล้วไม่บรรลุนะ4เดือนน่ะท่องมนต์นี้ยังไม่ได้ทำไงดีฮะก็รู้สึกว่าเออน้องเราคงไม่มีวาสนาที่จะเรียนธรรมะแล้วแค่เรื่องง่ายๆพื้นฐานยังท่องไม่ได้เลยเขาบอกงี้ก่อนนะดวงปัญญาแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับของเก่าทำมาอย่างไรดังนั้นบางเรื่องเราอาจจะไม่ได้เก่งให้เราเอาเรื่องที่เราสามารถทำได้ดีเนี่ยพัฒนาตรงนั้นมาเป็นข้อเด่นของเราการที่เราไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้แปลว่าเราด้อยกว่าคนอื่นการที่เราแตกต่างจากคนอื่นอาจจะเป็นความงดงามอย่างหนึ่งสำหรับธรรมชาติในการเป็นมนุษย์ก็ได้ดังนั้นจงเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกันโดยเฉพาะยิ่งความแตกต่างในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแต่ละคนมีไม่เท่ากันแต่ทุกคนต้องการสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือโอกาสนี่จุลปาฏกะก็โอ้เราก็ไม่น่าจะมีวาสนาซะแล้วทำไงดีอ่ะพี่ชายก็เลยเหมือนกับไม่อุปการะน้องตนเองเท่าใดนักนะเพราะเห็นว่าปัญญาไม่ค่อยมีนะท่องแค่นี้ก็ท่องไม่ได้จำไม่ได้ก็เลยเหมือนจะขับออกจากสำนักไปจุลปัฏกะก็เสียใจนะก็ไปนั่งอยู่นะเสียอกเสียใจวันหนึ่งหมอชีวกะโกมารพัฒน์มานิมนต์พระพุทธพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาเจ้า500รูปโยมเวลาทำบุญบ้านนิมนต์กี่ร้อย9รูปนี่หมอชีวกะโกมารพัฒน์นิมนต์500ครับก็ได้ส่งคนไปอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้ามา500รูปก็ไปที่วัดเลยปรากฏว่าไปเจอพระมหาปัญจกะพระมหาปัญจกะก็นึกในใจว่าเออน้องชายเราพระน้องชายเนี่ยไม่สามารถจำมนต์บทใดได้เลยทำไงดีอย่าไปเลยกิจนิมนต์น่ะก็เลยไปนิมนต์รูปอื่นทั่ววัดหมดเลยยกเว้นจุลปัญจกะเห็นใจกันบ้างไหมจุลปัฏกะรู้ไหมฮะรู้สิคนอื่นเขาห่มผ้าครองจีวรถือบาตรออกไปบ้านหมอชีวกะโกมารพัฒน์หมดเลยเหลือเขาคนเดียวทำไม่ดีไปร้องไห้เคยร้องไห้ไหมเคยนะต้องเสียใจขนาดไหนถึงจะร้องไห้หัวสุดๆแปลกนะเวลาเราหัวเราะดีใจประสบความสำเร็จเนี่ยใครๆก็อยู่แวดล้อมเราไปหมดเลยนะในวันที่เราเสียใจที่สุดใครอยู่กับเราครับตัวเราเอง myself ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะรักใครสักคนให้มากที่สุดควรรักใครรักตัวเองเพราะอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้และที่พึ่งที่ดีสุดคือพระรัตนตรัยภายในอันมีคุณไม่มีประมาณที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้บริเวณกลางท้องจุดที่ปลอดภัยที่สุดในสังสารวัฏแล้วดังนั้นตึกระลึกนึกถึงจุดนี้บ่อยๆพระสัมมาจารู้ด้วยขายพยานทำยังไงดีฮะพระองค์เสด็จไปดักที่หน้าประตูเลยแล้วก็มอบผ้าหนึ่งผืนให้กับจุลปัฏฐกะเถระพระจุลปัฏฐกะมอบไปเลยหนึ่งผืนนะแล้วก็ให้รูปผ้าผืนนี้รูปผ้าผืนนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ท่องไปด้วยนะบทสั้นๆนะละโชหรนังนะรูปไปเรื่อยนะละโชหรนังละโชหรนังมีบ

คนหยิบอะไรไม่รู้รูปแล้วเนาะละโชหารนังรูปไปเรื่อยๆฮะปรากฏว่ารูปไปรูปไปเห็นผ้ามีรอยเปื้อนจากมือตัวเองก็รู้เลยอ๋อนี่คือกิเลสเป็นทุลีจะกระจัดทุลีออกไปจากใจก็ต้องทำให้ผ้าสะอาดนั่นนั้นการกระจัดทุลีคือกิเลสโลภะโทสะโมหะโลภโกรธหลงมันก็เป็นทุลีเช่นเดียวกันบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สาธุตรงนั้นเลยนะตรงนั้นเลยพอบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยอุดมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณนะมีฤทธิ์ด้วยนะดีละนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปที่บ้านหมอโกบาลพัสนะหมอชีวกะนะท่านก็บอกกับหมอชีวกะว่าเนี่ยยังมีภิกษุที่ไม่ได้นิมนต์อีกหนึ่งรูปนะหมอชีวกะบอกว่าเอาไหนพระเจ้าค่ะอ่ะลองไปตามดูพอไปตามที่วัดปุ๊บปรากฏว่าพระจุลปันตกะเนรมิตกายตัวเองเป็นพันรูปอยู่ในวัดเลยนะนั่งเย็บจีวรบ้างทำกิจวัตรต่างๆเต็มไปหมดเลยโอ้จะนิมนต์ใครดีให้บอกว่านิมนต์พระจุลปันตกะใครเป็นพระจุลปันตกะให้ไปจับมือท่านมาเลยนะสุดท้ายปุ๊บนะก็ได้รูปหนึ่งก็ถือบาตรท่านมาท่านก็ปุ๊บไปที่เรือนของหมอชีวกะโกมารพัฒน์นี่มีฤทธิ์ด้วยประกาศให้รู้ไปเลยว่าเนี่ยเราสามารถบรรลุธรรมได้แล้วเหตุใดหนอพระจุลปันตกะจึงมีปัญญาทึบเป็นคนเขลาย้อนกลับไปในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาเขาเรียนหนังสือเรียนอะไรกันเนี่ยอดีตพระจุลปันตกะใครเรียนไม่เข้าใจก็จะหัวเราะเยาะเย้ยเขาว่าเป็นคนโง่อย่าว่าใครว่าโง่นะครับแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ตามอย่างที่บอกว่าความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากันดวงปัญญาการสั่งสมบุญมาข้ามภพข้ามชาติไม่เท่ากันดังนั้นสิ่งที่คนควรได้รับคือโอกาสในการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่ดีสุดคือการเรียนรู้ความเป็นจริงในสังสารวัฏความเป็นจริงของชีวิตว่า 1. เกิดมาทำไม 2. ตายแล้วไปไหน 3. ตายเมื่อไหร่4ตายแล้วไปไหนนี่คือเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเพราะมันเป็นเรื่องของตัวเราเองนะเป็นเรื่องส่วนตัวที่สุดที่เราจะต้องศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในทางพระพุทธศาสนาที่เป็นภาษาบาลีกว่าจะได้นะสอบผ่านนะในแต่ละชั้นเนี่ยในฐานะผู้เข้าร่วมสอบนะผู้เข้าร่วมนะปลื้มปิติมากเลยได้เข้าร่วมสอบนะแล้วก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือซึ่งก็มีเจ้าภาพนะร่วมบุญมานะเปิดอุ้ยอ่านสนุกมากเลยนะหนังสือ

0: จากนี้ไปขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมการทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนปกติจะมีดนตรีขึ้นเนาะตอนพระมหารวมใจคว้าประเรียนธรรมประโยค9ถวายคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อสาธุ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: จ้ะเราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me
1: boy I love you หลายเ
2: ชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: ที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการคราว
0: เรามาว่ากระถาโดยเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 07

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ

0: วันนี้เรามาว่าคาถารวยกว่าเศรษฐีเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำอย่างนี้แล้วนะจ๊ะแล้วก็จะรวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: ว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธ
0: ุรวยไปทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้กระถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ

0: โอ้นี่เรามีจดหมายนะจ๊ะจากบุคคลพิเศษบุคคลมหาสัจจันทร์ที่หาได้ยากในโลกที่เข้าโรงเรียนในวันนี้นะจ๊ะมีจดหมายถึงครูไม่ใหญ
1: ่
0: อยากฟังเอาไหม
1: อยากฟัง
0: นี่เนาะไปฟังกันเองเลยเนี่ยนี่เน
1: า
0: ะโอ้จดหมายจากพระมหาอุทิศชีวิตที่เข้าโรงเรียนในวันนี้กราบรักษาการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับหลวงพ่อครับครับวันนี้เป็นวันพิเศษมากเป็นวันที่พระมหาบวชอุทิศชีวิตกลับมารวมตัวกันมากที่สุดไหนยกมือสิจ๊ะ
1: โอ้
0: มีเนาะอ้าวมือลงจ้าหลวงพ่อครับหลวงพ่อรู้ไหมครับไม่รู้
1: อยากรู
0: ้ครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมภาวนาตลอดไม่ว่าจะนั่งก็ภาวนาน อนก็
1: ภาวนาย
0: ืนก
1: ็
0: เดินก็
1: ภาวนา
0: ภาวนาตลอดเลยภาวนาว่า
1: เมื่อไหร่จะได้เจ
0: อเอ๊ะ
1: จะเจอหลวงพ
0: ่อโหสุดยอดเลยไปถูกทุกคนนะขอให้ลูกได้มีโอกาสอ่ะต่อมากราบหลวงพ่อสักครั้งนี่เนาะอีกสักครั้งเนาะไม่เคยมีโอกาสได้พบหลวงพ่อเลยได้แต่คิดถึงคิดถึงได้แต่เฝ้ารอได้แต่เก็บความหวังเอาไว้เงียบๆกลางใจมาตลอดโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับใช่ไม่น่าเชื่อฮะไม่น่าเชื่อเลยครับว่าวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วครับบางคนอาจจะคิดว่าแค่ได้เจอกันมันจะสำคัญสักแค่ไหนจะแค่ไหนกันแต่สำหรับพวกผมโอ้โหคนที่คิดถึงที่สุดในชีวิตคนที่คิดถึงที่สุดในชีวิตพอได้เจอถึงเข้าใจว่าวางความคิดคำหนึ่งคิดถึงไม่ได้หายไปเพราะการเวลาแต่ยิ่งนานเนี่ยก็ยิ่งรักบางความคิดถึงไม่ได้หายไปเพราะเวลาแต่ยิ่งนานก็ยิ่งรักยิ่งคิดถึงมากกว่าเดิมครับโอ้โหแต่ว่าคิดมันต้องถึงจะถึงก็ต้อง

0: แล้วพ่อครับบางรูปไปรับบุญไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกาพอทราบข่าวว่าจะได้พบหลวงพ่อในวันนี้ก็รีบทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเนาะกินก๋วยเตี๋ยวเหรอ
1: บินมาหาหลวงพ่อ
0: บินข้ามทวีปกลับวัดพระธรรมกายโดยด่วนวันนั้นพวกผมเพิ่งเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยตั๋วเครื่องบินเนี่ยที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ตั๋วที่พาเราบินไกลที่สุดแต่เป็นตั๋วที่พาเรากลับมาหาคนที่คิดถึงที่สุดและบางครั้งระยะทางที่ไกลที่สุดในโลกก็ไม่ใช่อเมริกาถึงเมืองไทยไม่ใช่อเมริกาถึงเมืองไทยนะที่ไกลที่สุดแต่คือระยะทางจากความคิดถึงไปสู่วันที่ได้พบกันหลวงพ่อครับการกลับมารวมตัวกันของพระมหาอุทิศชีวิตในครั้งนี้ที่มีจุดหมายเดียวกันมีความกตัญญูเดียวกันและมีความรักต่อหลวงพ่อเหมือนกันมันซึ้งแล้วก่อนก่อนที่จะมาพบหลวงพ่อในวันนี้พวกผมทุกรูปได้ไปรวมตัวกันนั่งสมาธิที่พุทธบุตรแก้วเพื่อเตรียมใจให้ใสเตรียมใจให้นิ่งเตรียมหัวใจให้พร้อมสำหรับวันประวัติศาสตร์ไปอยู่ต่างประเทศพูดอย่างนี้มองเบาเนี่ยชักห่วงใหญ่เตรียมตลอดประวัติศาสตร์วันที่ลูกๆจะได้กลับมากราบพระพ่ออีกครั้งหนึ่งครับนี่โอ้มาถึงก็มานั่งกลั่นจิตกลั่นใจรวมกันเลยนี่นะนี่จ้าอาทูจะนี่มานั่งใจหยุดจะเอาบุญที่เกิดจากใจหยุดมาถวายเพราะใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญนี่นะไปนั่งกันมาเนี่ยดูหน้าทางโง่เฮงเนี่ยสว่างสวัย

0: เดียว
1: ขอน้อมบุญถวายหลวงพ่อครับ
2: สาธุ
1: สาธุ
2: สา
1: โอ้โหนี่เนาะ
2: เอาสา
1: หลวงพ่อครับครับหลายคนอาจจะมองว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันในการพบกันแต่สำหรับพวกผมวันนี้คือวันแห่งคำตอบไม่เพียงแค่พบกันอย่างเดียวคำตอบของความคิดถึงที่เก็บความคิดคำนึงมาหลายปีโอ้โหเอาไปใช้ตรงนั้นมึงบอกเลย
2: ตรงน
1: ี้
2: คร
1: ับ อ๋อใช่ใช่ว่าตรงนี
2: ้
1: โอ้คำตอบการเฝ้ารอที่ยาวนานและคำตอบที่ถามพวกเรายิ่งมั่นใจว่าไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนกายอาจห่างแต่ใจไม่เคยห่างหลวงพ่อเลยครับ
2: โอ้โห

0: พ่อครับผมพระมหาอุทิศชีวิตจะขอสร้างบารมีในเพศสมณะนี้ไปตลอดชีวิต
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สาธุ
0: เราจะขอตามติดตามหลวงพ่อสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเลยครับ
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับครับพ่อผมรักหลวงพ่อมากๆเลยครับระดับกอไก่ล้านตัวเลยครับ
1: สา

0: ครูไม่ใหญ่ก็มีของดีวันนี้จะมาให
1: ้จ้า
0: แต่ว่าจะมอบให้เฉพาะพระมหาผู้บวชอุทิศชีวิตจ้า
1: จ้า
2: แต่อยากฟังด้วยครับ
0: อยากฟังเนาะ

0: กว่าจะได้พระมหาอุทิศชีวิตสักรูปหนึ่งเนี่ยแล้วกว่าจะได้เป็นพระมหาธรรมมหาชโยสักรูปหนึ่งนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะจ๊ะต้องผ่านการคัดแล้วคัดอีกคัดอะไรคัดอะไรเหมือ
1: คัดคุณสมบัติ
0: คัดคุณสมบัติเด็ดแล้วเด็ดอีกคัดเด็ดเด็ดใช่ไหม
1: ใช่ครับเด็ดเด็ด
0: กว่าจะได้เพชรสักเม็ดหนึ่งนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะจ๊ะแล้วได้กี่เม็ดเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนอบรมตัวเองมาอย่างยาวนานเนี่ยต้องฝึกต้นหิวเป็นธรรมะเป็นพระนี่ต้องผ่านการเจริญในเจียแล้วเจียอีกหลอมแล้วหลอมอีกจึงกลายเป็นเพชรเป็นงาของพระพุทธศาสนา
1: สา
0: ธุนี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าขนพลไร้พ่ายตัวจริงจ้ะ

พชรว่าล้ำค่าแล้วนะจ๊ะแต่เพชรจะยังแพ้ลูกๆมหามหาธรรมะมหาชโยทุกรูปเพราะเพชรมันใสได้แค่ข้างนอกแต่โลกต้องใสทั้งข้างนอกและข้างในเป็นเพชรที่มีชีวิตมีจิตใจเป็นเพชรแห่งพระพุทธศาสนาเป็นเพชรแห่งกองทัพธรรมเป็นเพชรที่หยุดนิ่งแล้วส่องแสงได้จากภายในไปทั่วสาคนละโลกเวลามาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแล้วก็ต้องรักษาฉายาให้ดีนะจ๊ะฉายาอะไรฉายาธรรมะ

0: และฉายาชะโย
1: สาธุ
0: นี่ไว้ดีนะลุงนะไหนมีใครฉายาธรรมะบ้างนี่รักษาฉายาดีนะแล้วฉายาชะโยมอยู่ไหนอ่ะ
2: โ
0: อ้สาธุสาธุสาธุโอ้โหคืนนี้จะหลับหรือเปล่าเนี่ยพระนี่ไม่ใช่เพียงชื่อเรียกแต่เป็นเครื่องหมายแห่งมหาเกียรติยศเป็นเครื่องระลึกถึงกันเป็นยิ่งกว่าคำอวยพรและเป็นยิ่งกว่าความปรารถนาดีที่ติดตัวลูกจนลมหายใจสุดท้ายแต่เป็นอะไรก็ไปหาเอาเองแล้วกันฉายาธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้ต้องมีอะไรอ่ะ
1: ทรงความดีทรงธรรมะ
0: อ๋อมีทรง
1: ครับทรงไว้ครับช
0: อบแปลว่าสิ่งที่ทำให้ผู้ปฏิบัติตามพ้นจากความทุกข
1: ์
0: เพราะฉะนั้นลูกต้องรักษาธรรมะไว้ในใจให้อยู่กับธรรมะอยู่กับพระในตัวอยู่กับศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลานะจ๊ะส่วนที่มีฉายาคำว่าชัยโยแปลว่าผู้มีชัยก็ต้องชนะให้ได้คือชนะความเกียจคร้านชนะความฟุ้งซ่านชนะความประมาทนี่นะจ๊ะแล้วก็ชนะกิเลสชนะมารอีกทั้งชนะใจตัวเองให้ได้จ้าในเมื่อเราตั้งใจบวชอยู่ที่ชีวิตมาแล้วก็ต้องรักษาฉายาธรรมะและชโยนี้ไว้ให้ดีนะแล้วทำไมมันฉายาเดียวกันอ่ะ
1: ธรรมะกับชโย
0: อ๋อธรรมะกับชโยเช่นอะไรมึงนะ
1: ดำมิกาโมนิ
0: ธรรม
1: ะเม
0: ธีธรรมะเมธีและชโยล่ะ
1: ทีชะ
0: ชะโยจะต้องรักษาฉายาธรรมะและชโยนี้ไว้ให้ดีนะจ๊ะให้ติดตัวเราไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตไม่ใช่ว่ารักษาแค่ช่วงสั้นๆนะยาวตลอดม้วนเดียวจดสร้างบารมีกันไปเรื่อยๆธรรมะที่พันในแจ้งแสวงบุญสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะแล้วจำไว้นะลูกนะว่าบวชมาแล้วต้องบวชให้ได้อย่างน้อยสองชั้นที่จริงเราต้องบวชให้ได้หลายหลายชั้นคือเป็นพระนอกแล้วเป็นพระในพระนอกก็ชั้นหนึ่งแต่พระในนี่ได้หลายหลายชั้นเนาะภายนอกก็เป็นพระภายในก็เป็นพระเป็นทั้งพระนอกพระในเป็นหมดเจอกี่ใครก็จับบวชหมดนะสมกับที่ได้มาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแล้วก็ต้องหนึ่งนอกหนึ่งในนะจ๊ะ

0: กราบด้วยการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับแล้วพ่อครับแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่พวกผมก็ไม่เคยหวั่นไหวหัวใจไม่เคยหลุดจากวงจรวงโคจรของตะวันธรรมอย่าหลุดก็จะดีจ้ะนี่เนาะเพราะว่าหลวงพ่อตะวันธรรมเดี๋ยวมีเรื่องจะคุยอะไรอีกเยอะแยะเลยก็มีเรื่องพระพระนี่แหละนี่เนาะพระเจ้าไม่เคยรู้จักวงการจังตะวันธรรมเพราะเชื่อสุดหัวใจว่าตราบใดที่มีหลวงพ่ออยู่ในใจหลวงพ่อก็ต้องจ้องมองเราผ่านกล้องวงจรปิดในใจตลอดเวลาอยู่ดีไม่อาจล่วงพ้นสายตาและสายใยแห่งรักไปได้ครับช่วงไหนที่ใจเริ่มอ้อล้อคือแบตมันเริ่มหมดเพราะอ่อนล้าอ่อนล้าอ่อนล้านะ
1: ครับ
0: ผมก็มีวิธีชาร์จแบตอีกหลากหลายวิธีครับแบ่งแนวทางเป็น3สายย่อๆนะครับสายที่1คือสายบุญนี่เนาะสายที่2คือสายบู
1: ๊
0: สายที่3คือสายฝันแล้วมาฟังสายที่1กันก่อนคือสายบุญหมายถึงผู้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งสายนี้จะไม่เป็นภาระใครนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้จะมุ่งตรงไปอู่ทะเลบึงคือพระมหาธรรมกายใจดีไปเวียนประทักษิณครบ3รอบเพื่อปรับใจให้ใสปิ้งเราสูญความท้อก็โดนความสว่างเป่ากระเด็นหายวับกระตาเลยนี่สายที่หนึ่งเรียกว่าสายบุญสายที่สองคือสายบุอันนี้ไม่จะไปตบตีใครนะสายนี้ยึดคติหลวงพ่อที่ว่าไม่เหนื่อยแล้วจะไปเอาบารมีมาจากไหนเลยทำหน้าที
1: ่
0: ทำงานแล้วก็ทำงานนี่เนาะยิ่งเหนื่อยยิ่งสู้ไม่ใช่ยิ่งเหนื่อยยิ่งอู
1: ้สู
0: ้ครับยิ่งงานเยอะยิ่งมีพลังงานสร้างบารมีคือยาชูกำลังชั้นเลยครับสายที่3มีสาย1สายบุญสาย2สายบุมาสายที่3นะจ๊ะคือสายฝันไม่ใช่สายฝนนะสายฝันครับ คือสายนี้จะหากินกับความฝัน
1: ฝัน
0: จ้ะถ้าเราว่าถ้าคืนไหนฝันถึงหลวงพ่อตื่นมาวันนั้นชีวิตจะมีความสุขยิ้มแก้มปริทั้งวันเหมือนได้โบนัสบุญก้อนโตมาเติมพลังเนาะสุดท้ายไม่ว่าแต่ละรูปจะมีวิธีชาร์จพลังแบบไหน

0: ิ่งที่เหมือนกันคือเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อครับวันไหนที่โลกใจร้ายหรือเหนื่อยจนแทบตายหาหัวจามคือ
1: ตามหาห
0: ัวใจไม่เจอนี่เนาะตายหาหัวจามโอ้ทำไมเก่งยังแค่กดเพลงก็ฟังเสียงหลวงพ่อหัวใจของผมก็กลับสู่ฐานที่มั่น
1: ค
0: ือศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมสู้กันต่อไปแบบไม่มีคำว่ายอมแพ้ครับผมหลวงพ่อครับผมจะคว้าพอตอก้ามาถวายหลวงพ่อให้ได้ครับ
1: จ้า

0: ก้าวนอกเลยต้องเอาให้ได้ก่อนเลยปทก้าวจ้ะเราจะได้ก้าวเข้าไปสู่ปทก้าวใน
1: ค
0: ือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งหลวงพ่อครับชีวิตของพวกกับผมก็ดูคล้ายจะลอยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนดังเช่นพระอาจารย์ใหญ่ข้าจองแจ้มคือพระมหาด็อกเตอร์สุวิทย์ธรรมิกะมุนิพระมหาด็อกเตอร์สุวิทย์ธรรมิกะมุนินี
1: ่
0: เอ๊ะจะเป็นด็อกเตอร์เงินเมื่อไหร่เนี่ยฮะโอ้นี่ตัวจริงนี่เออหลวงพ่อครับจริงของกับผมก็ดูคล้ายจะอร่อยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนดังเช่นพระอาจารย์ใหญ่ค่ายจองแจ้งคือพระด็อกเตอร์สุวิทย์ธรรมิกะมุนิต่างกันแต่เป็นกุหลาบคนละสายพันธุ์เพราะแต่ไม่ได้หนามันคมกริบมีบททดสอบประเดประดังเข้ามาทุกอย่างก้าวบททดสอบเรื่องการเรียนยังพอทนแต่บททดสอบของพานชนนี่พอเลยครับพอจะฟันฝ่าจนได้ก้าวเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศและได้รับฉายาวชโยนั้นแยกอย่างแสนสาหัส

หลวงพ่อได้เมตตาให้ว่ากับพวกผมก่อนบวชไว้ว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งที่จะตัดสินใจบวชที่ชีวิตอย่างนี้เป็นผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่มากสวนกระแสกิเลสโลกที่ทำให้พญามารสะดุ้งพรึบทั้งภพขอให้ตั้งใจบวชให้ได้สองชั้นเป็นอย่างน้อยและบวชไปให้ได้ตลอดชีวิตดังที่ตั้งใจไว้ด้วยดีเทินนะเป็นว่าที่ตายผมอยากบวชให้ได้ตลอดชีวิตและจะบวชให้ได้สองชั้นสาธุเพราะเป็นประโยชน์ในการทำพระนิพพานในแจ้งแสงบุญสร้างบารมีครับบวชไปแล้วก็ต้องบวชให้ได้อย่างน้อยสองชั้นนะลุงนะนี่ถูกต้องจ้ะถูกต้องมากๆเลยนี่

นุ่มเป็นแสนท่านเอาเวลาไปสร้างบุญดีกว่าเพราะว่าท่านสั้นในวันนั้นประทับอยู่ในใจและเป็นกำลังใจให้พวกผมต้องสร้างบารมีบวชไปแบบวันต่อวันขลา

0: มีบุญมาก
1: ก
0: ็ได้เข้ามาสู่ร่มเงาของพุทธศาสนาอย่างนี้เนาะเป็นสมณะแล้วพ่อครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพ่อก็ไม่ได้แต่เก็บงามความรู้สึกหนึ่งไว้ในก้นบึ้งหัวใจมันเป็นไงอ่ะเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดที่สถิตอยู่อย่างมั่นคงตั้งแต่วันแรกที่กล้าเข้าสู่เส้นทางสายนี้นั่นคือปรารถนาจะนั่งสมาธิอย่างใกล้ชิดกับหลวงพ่อ
1: สา
0: ธุโอ้โหจะไปดังบูดาที่เคียงข้างจันเพ็ญเพื่อซึมซับไออุ่นแห่งวิชาธรรมกายจากต้นแหล่งโดยตรง
1: สา
0: ธุแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่หลวงพ่อเมตตาให้พวกกับผมได้นั่งฟังธรรมอย่างชิดใกล้เหมือนดังดอกไม้ที่ได้หยาดน้ำค้างฉลองใจชุ่มฉ่ำอีกครั้งโอ้โหมันเป็นความปลื้มปิติที่หาที่เปรียบไม่ได้เลยครับหวานลูกสาวก็ลูกก็มีเป้าหมายสูงสุดคือที่สุดแห่งธรรมและจะไปให้ถึงให้จงได
1: ้
0: หากตอนนี้ยังไปไม่ถึงจริงๆลูกก็เชื่อว่าไปได้ไกลกว่าคนหลายๆล้านคนในจักรวาลใช่จ้ะมันก็ต้องมีเป้าอย่างนี้ก่อนเนี่ยจ้ะและการเดินทางไปสู่เป้านั้นก็จะได้เกิดขึ้น
1: คร
0: ับ โล่งใจว่าตราบใดที่ยังติดตามหลวงพ่อจะต้องไปถึงอย่างแน่นอนครับแน่นอนจ้ะขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมอันมหาศาลหลวงพ่อด้วยใจครับผมตั้งเป้าให้สูงจ้ะ

ธุสาธุปลื้มเลยปลื้มกันไปทั่วโลกเลยก็ถือว่าเป็นความประทับใจนะทั้งเป็นแรงบันดาลใจ inspiration นะของนักสร้างบารมีที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะเป็นแรงมาร์กเป็นการปักหมุดไว้อย่างชัดเจนก็ต้องบอกนี้ก่อนว่าคือความรู้ทั้งหมดบนโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะได้จากที่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วความรู้ในทางพระพุทธศาสนาคือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านค้นพบความจริงอันประเสริฐของการที่เราจะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดตกอยู่ในกลไกของวัฏสงสารที่กดขี่ข่มเหงนะทั้งมนุษย์เทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องรับกับความทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ทุกขเวทนาในอบายภูมิแล้วโดยเฉพาะยิ่งมโนพิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญของคุณครูไม่ใหญ่ของคุณยายอาจารย์ที่ไม่เพียงแต่ว่าท่านจะนำพาตัวเองนะไปสู่ความสุขและความสำเร็จอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของมวลมนุษยชาติเท่านั้นเพียงแต่ว่ามีเราไปด้วยแล้วก็ด้วยความที่ท่านมีเราทุกคนเข้าใจเนาะด้วยความที่ท่านมีเราด้วยความที่ท่านต้องหอบหิ้วเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ไปสู่ฝั่งของพระนิพพานแล้วตัวท่านเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายนี่คือมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่มากๆดังนั้นสิ่งที่เราจะนำพาความสุขและความสำเร็จนี้ให้เกิดขึ้นกับเราก็คือการทำตามมโนปณิธานที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านมอบให้ไว้อีกนิดนึงก่อนจบรถด่วนขบวนสุดท้ายคำว่าขบวนสุดท้าย

เจริญคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิม

0: ให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณจะจากลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายตั้งผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสใสใจเย็นเย็นใจที่ใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะต้องเย็นเย็นใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆ
ดวงธรรมใส

หรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆจริงถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นจนเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญไปทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาก็ลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเขาออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยๆเนืองๆจิตข้าง

เราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอย่างกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราก็จะใสๆบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาให้เราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆในเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่โลวงๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจกันนุ่ม

นานๆฝึกให้ได้สี่หน่อเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนในเดียวแล้วโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจวาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะ1ตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คุกคีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต่อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งโลกๆผู้นำบุญโลกละโลกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายๆต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยาย

อายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมราคาติ

ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: งยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระ

0: ยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิด

0: ขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถิด
1: อันสูงสุดเถิด
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นชลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวง

งเป็นผู้ปราศจาก

ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร

อุบัติทวันตราย

สัพพรติงธัมมรติชินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงทบทวนโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญของเราใครเอาไปไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจจะเอาบุญแล้วลองถามตัวเองอีกว่าทำอย่างไรจึงจะได้บุญเต็มที่เต็มส่วนเต็มกำลังที่เราจะได้รับทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดที่มีอยู่ลงไปที่งานนั้นๆใช้ปัญญาสอดส่องว่าจะอุดรูรั่วได้ที่ไหนทำอย่างไรงานจึงจะออกมาได้ดีที่สุดไม่มีข้อบกพร่องหาข้อตำหนิไม่ได้คิดพิจารณาตลอดเวลาเอาใจจ่ออยู่กับงานทุ่มเทไปเถอะความดีก็ปรากฏขึ้นบุญที่เกิดก็มากขึ้นเมื่อมอบหมายงานให้ลูกๆทำแล้วลูกทำได้สำเร็จตามประสงค์บุญที่เกิดขึ้นนั้นมากมายมหาศาลมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีไหว้ครูประจำปีพุทธศักราช2569ณค่ายจองแชมป์ชั้น1หมู่กุฏิสามเณรปริยัติธรรมเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีพุทธศักราช2569ณค่ายจองแชมป์ชั้น1หมู่กุฏิสามเณรปริยัติธรรมโดยภายในพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าสำนักศาสนศึกษาเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยส่วนพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนถวายสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์และพระมหาสุวิธรรมมิกะมุนิปริยัติธรรม9ประโยคนาคหลวงด็อกเตอร์อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนคณาจารย์เข้าถวายสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้พระมหาอาริสรศาสนชโยปริยัติธรรม9ประโยคหัวหน้ากองพระบาลีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีไหว้ครูและรายงานจำนวนผู้สอบบาลีได้ในการสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2569ในนามสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้สอบได้ประโยค 1-2 ถึงปริยัติธรรม9ประโยครวมทั้งสิ้น353รูปและบาลีศึกษาประโยค 1-2 ถึงบาลีศึกษาประโยค6รวมทั้งสิ้น71ท่านนอกจากนี้ยังเปิดการเรียนการสอนพระบาลีในภาคปกติและภาคค่ำ

ปรับพระภิกษุสามเณรปริยัติธรรมอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาพระบาลีนอกจากนี้ยังได้เปิดการเรียนการสอนสำหรับสามเณรใหม่ในวิชาพื้นฐานได้แก่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในอนาคตหลังจากนั้นสามเณรกิตติพจน์วสีปริยัติธรรม8ประโยคประธานสามเณรประจำปีพุทธศักราช2569เป็นผู้แทนนำกล่าวคำบูชาครูกล่าวอาจาริยคุณคาถาและผู้แทนสามเณรแต่ละห้องเรียนได้ถวายพานไหว้ครูและพวงมาลัยแด่คณาจารย์จากนั้นสามเณรได้เข้ารับรางวัลสามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์และรางวัลผลงานประกวดวันไหว้ครูทั้งนี้ผู้แทนพระอาจารย์ได้กล่าวเปิดใจให้กำลังใจผู้ที่กำลังศึกษาให้ตั้งใจจริงเรียนจริงมีหัวใจไม่เกี่ยงไม่ท้อคนจริงเท่านั้นที่จะรักษาภาษาบาลีไว้ได้ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเราเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดได้อยู่ในความดูแลของหลวงพ่อและอยู่ในความดูแลของครูเรามีครูดีได้มาถวายความรู้ให้สามเณรให้สามเณรตั้งใจศึกษาครูทุกท่านได้ไปศึกษาค้นคว้าความรู้มาให้เพียงแต่ลูกสามเณรมีความตั้งใจเรียนตามที่ครูได้สอนแนะนำในชีวิตของเราถ้าเราจะเอาดีเราต้องแสวงหาครูดีๆเมื่อเจอแล้วให้ฟังคำของครูให้ดีให้เราเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมในการศึกษาเล่าเรียนสำหรับพิธีไหว้ครูเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์และครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์เพื่อสร้างความแกล้วกล้าอาจหาญร่าเริงรักในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองมุ่งมั่นในการศึกษาพระบาลีสามารถคว้าแชมป์บาลีในปีนี้เพื่อน้อมบูชาธรรม83ปีหลวงพ่อธรรมชโยชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้กับคณะครูโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรุงเทพมหานครเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้กับคณะครูโรงเรียนวัดประชาบำรุงจำนวน32คนณโรงเรียนวัดประชาบำรุงสำนักงานเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากนางวิมลพิษเพ็งผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุภชัยบุญนางรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมจากนั้นคณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมทั้งยังได้รับฟังการแนะนำภาพรวมโครงการโดยคุณนิตยาผาติโสพลหัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชมรมพุทธศาสตร์สากลก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการฝึกนักเรียนแต่ละบทฝึกได้แก่ 1. การเดิน 2. การถอดระหว่างรองเท้า 3. การทำความเคารพปฏิสันถานคุณครู 4. การทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ 5. การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ 6. การนั่งสมาธิและ 7. การสวดมนต์โดยบรรยากาศการอบรมคณะครูได้เตรียมอุปกรณ์การทำเวิร์กช็อปและได้ลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอนทำให้คุณครูได้เข้าใจกระบวนการฝึกฝนนิสัยเชิงบวกผ่านกิจวัตรประจำวันเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
และพัฒนานักเรียน

0: ียนให้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีระเบียบวินัยมีสติและมีศีลธรรมต่อไปธุดงคสถานชัยบาดาลร่วมกับโรงเรียนบ้านบัวชุมจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศีลธรรมในโรงเรียนเพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนตามแนวทางวิถีพุทธสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และทีมงานวิทยากรจากธุดงคสถานชัยบาดาลมาเป็นผู้ให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อรวมใจให้หยุดนิ่งและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้จากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะเรื่องความดีสากล5ประการและ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยก่อนที่น้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมและวอล์กแรลลี่เกี่ยวกับความดีสากล5ประการโดยได้เรียนรู้การปัดกวาดเช็ดถูเพื่อฝึกความรับผิดชอบพร้อมทั้งได้เรียนรู้ความเป็นระเบียบฝึกการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้และสมุดหนังสืออย่างเป็นระบบซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานจากกิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรมควบคู่ไปกับสาระธรรมะที่เข้าใจง่ายสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเพื่อบ่มเพาะความมีระเบียบวินัยความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสุภาพนุ่มนวลและการตรงต่อเวลาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมและที่สำคัญเพื่อหล่อล้อมให้นักเรียนเติบโตไปเป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในอนาคตค่ะทางด้านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบัวชุมได้กล่าวแสดงความขอบคุณคณะสงฆ์จากธุดงคสถานชัยบาดาลเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาบ่มเพาะศีลธรรมให้แก่เยาวชนซึ่งความรู้และทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เยาวชนเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านศีลธรรมและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่06-1573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: ผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้มาติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเมตตามาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่พระธรรมทูตณวัดพระธรรมกายไลแลนด์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

รรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเมตตาเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจพระธรรมทูตนาวาพระธรรมกายไลแลนด์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในการนี้พระมหาวิวัฒยาเนสโกปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไลแลนด์เลขาธิการองค์กรสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปได้กราบถวายรายงานการดำเนินงานพระธรรมทูตของคณะวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป30วัดและความเป็นมาการก่อตั้งวัดพระธรรมกายไลแลนด์ในโอกาสนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์ได้เมตตาเยี่ยมชมสถานที่ทั้งยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานพระธรรมทูตการดูแลปรับปรุงอารามให้เป็นสัปปายะการรักษาศรัทธาสาธุชนในต่างแดนตลอดจนเมตตาปิดแผ่นทองที่ลูกมงคลนิมิตซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการปักหลักพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงในดินแดนแห่งนี้พร้อมทั้งเขียนคำชื่นชมในสมุดลงนามและปลูกต้นไม้ไว้เป็นบุญญานุสรณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นแก่อารามสืบไปซึ่งการเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่คณะพระธรรมทูตแต่ยังสร้างความสมานสามัคคีและตอกย้ำความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในระดับสากลอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดกิจกรรมคลาสสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกสัปดาห์ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นหลากหลายอาชีพที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่มาค้นหาความสงบภายในจิตใจภายในคลาสสอนสมาธิในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระชารีวังสัทธโรนำจัดกิจกรรมโดยเริ่มต้นด้วยการอธิบายพื้นฐานของการทำสมาธิอย่างง่ายสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติจากนั้นได้แนะนำวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายสบายๆก่อนที่จะนำทุกคนปฏิบัติธรรมร่วมกันตามแนววิถีพุทธด้วยการน้อมนำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมในหัวข้อ Mental Fitness ออกกำลังใจโดยพระอาจารย์ได้อธิบายว่าทำไมต้องออกกำลังใจซึ่งโลกในยุคสมัยนี้มีเรื่องร้อนเรื่องวุ่นวายเรื่องกระทบใจมากกว่าแต่ก่อนมากถ้าหากใจเราไม่แข็งแรงพอก็จะป่วยทางใจได้ง่ายเช่นความเครียดหรือซึมเศร้าซึ่งการออกกำลังใจต้องฝึกซ้ำๆเหมือนออกกำลังกายไม่ใช่ฝึกวันเดียวแล้วแข็งแรงเลยแต่หลักการกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเพราะการออกกำลังกายยิ่งเร็วยิ่งเยอะยิ่งหนักยิ่งดีแต่การออกกำลังใจยิ่งช้ายิ่งเบายิ่งน้อยยิ่งดีและที่สำคัญพลังบวกช่วยออกกำลังใจถ้าอารมณ์ดีและพลังบวกต่างๆเช่นความเมตตาความสุขความสบายจะช่วยให้เราออกกำลังใจได้ดีขึ้นผ่านการนั่งสมาธิเพื่อให้ใจเบาใจสบายและปล่อยวางได้ง่ายขึ้นส่วนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติในพื้นที่ได้เรียนรู้เทคนิคการผ่อนคลายใจและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นทุกวันอาทิตย์โดยในครั้งนี้มีผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน24ท่านซึ่งเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกันและเตรียมความพร้อมของร่างกายให้สบายโดยการยืดเส้นออกกำลังกายร่วมกันจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระวรวิทย์วชิโรได้ทบทวนการปรับกายใจ

ก่อนฝึกสมาธิก่อนที่พระอาจารย์จะได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านนั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา40นาทีหลังจากนั้นได้แบ่งสมาชิกเป็น3กลุ่มเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การฝึกสมาธิร่วมกันเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ซักถามปัญหาเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติธรรมของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปและทบทวนหลักสี่สอเพื่อความสำเร็จของการปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งพี่เลี้ยงกลุ่มได้แบ่งปันตัวอย่างวิธีการบันทึกผลปฏิบัติธรรมและการฝึกสังเกตความสม่ำเสมอของผลการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ทุกท่านเป็นนักสังเกตใจและนำไปใช้พัฒนาการฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันโดยชาวท้องถิ่นทุกท่านร่วมกิจกรรมด้วยความสุขและสบายช่วยเหลือแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันพร้อมเผยว่าสมาธิช่วยให้จิตใจผ่อนคลายลดความเครียดและสร้างแรงบันดาลใจในการนำทักษะนี้ไปฝึกฝนต่อที่บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างอบอุ่นพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์ส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรเด่นพงษ์และกัลยาณมิตรสุนิดาชาวงพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาทินพัฒน์ประเรียนธรรม9ประโยคโดยท่านได้เมตตาเทศสอนและให้แง่คิดธรรมะในเรื่องการสร้างบารมีรวมทั้งความสำคัญของการทำใจให้ใสสะอาดในชีวิตประจำวันก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์อย่างเบิกบานบันเทิงในบุญซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความสามัคคีอิ่มเอมใจและความสงบสุขโดยวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลยังคงเดินหน้าเปิดพื้นที่ต้อนรับผู้แสวงหาความสงบภายในทุกวันอาทิตย์เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่5จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดลบบุรีอันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง17อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง2ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์

บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะก็สามารถทยอยส่งยอดสวดกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbytoworld.com และขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมค่ะระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสาธุตัสสะอัตถัสสนังการไม่พบเห็นคนพาลเป็นการดีสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

การเข้าถึงพระธรรมกายภายในจะต้องอาศัยความเพียรและการปฏิบัติที่ถูกวิธีและทุกวิธีต้องมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายแล้วต้องมีใจหยุดนิ่งพอหยุดถูกส่วนก็วูบเข้าไปข้างในจนกระทั่งเข้าไปถึงสภาวะธรรมภายในเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วจะภาวนาหรือไม่ภาวนาอะไรก็แล้วแต่หรือจะกำหนดอะไรก็ตามว่าไปสู่เบ้าหลอมเดียวกันในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วต้องเข้าถึงดวงธรรมจากดวงธรรมก็เห็นกายในกายจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้แสดงว่ามาถูกทางพระนิพพานแล้วฉะนั้นให้ตั้งใจทำใจหยุดนิ่งเรื่อยไปแล้วเราจะสมปรารถนากันทั่วหน้าทุกคนนะจ๊ะมีธรรมภาสิตที่ปรากฏในธรรมมัทธะชาดกความว่าท่านทั้งหลายจงพากันประพฤติธรรมความเจริญจะมีแก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการประพฤติธรรมนั้นมีมาทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่าหลักหรือวิธีการในการประพฤติธรรมของแต่ละศาสนานั้นไม่เหมือนกันเช่นขั้นตอนการปฏิบัติธรรมของพวกพราหมณ์หรือฮินดูในสมัยโบราณนั้นท่านใช้คำว่าอาสม

ซึ่งในความหมายโดยทั่วไปหมายถึงที่อยู่อาศัยของนักบวชหรือดาบทแต่ในที่นี้หมายถึงช่วงระยะเวลาของชีวิตที่ต้องปฏิบัติธรรมคือวรรณกษัตริย์พราหมณ์แพทย์เวนพวกสูตรต้องปฏิบัติตามอาสม4อย่างนี้ได้แก่พรหมจรรย์คือช่วงชีวิตสำหรับการศึกษาและเรียนเพื่อนำความรู้มาแสวงหาทรัพย์สมบัติทางโลกคฤหัสถ์คือช่วงหาความสุขทางโลกมีครอบครัวมีบุตรธิดาแสวงหาทรัพย์สมบัติประกอบยันวิธีและรับผิดชอบต่อชุมชนวรรณปรัตน์คือช่วงวัยชราวัยเข้าหาธรรมะที่จะต้องปล่อยวางวิถีชีวิตคฤหัสถ์และหันมาปฏิบัติธรรมทำตนให้สมบูรณ์ในคุณธรรมโดยการออกไปพำนักอยู่ในอาสมตามป่าบำเพ็ญบารมีและข้อปฏิบัติอื่นๆทางศาสนาอย่างเคร่งครัดประการสุดท้ายคือสัญญาสีเป็นช่วงติดสละทุกอย่างเดี๋ยวแต่พัดนุ่งกับภาชนะสำหรับพิขาจารและหม้อน้ำเที่ยวจาริกทั่วไปเพื่อแสวงหาโมกขธรรมสำหรับการประพฤติธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าควรเริ่มปลูกฝันกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยหรือยังหนุ่มยังแน่นนี่แหละไม่ใช่มาเริ่มเข้าวัดกันตอนแก่นะจ๊ะเหมือนดังเรื่องของพระเตมียราชกุมารผู้เปลี่ยนไปด้วยเนกขัมมะบารมีที่ตัดสินพระทัยออกผนวดเพื่อประพฤติธรรมะตั้งแต่ยังหนุ่มยอมอดทนต่อบททดสอบทุกอย่างเพื่อมุ่งการบรรพชาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามารับฟังตอนอวสานกันเลยนะจ๊ะเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทาเทวีรวมไปถึงเหล่าหมาดกราชบริพารทั้งหมดได้ออกบวชตามพระโพธิสัตว์โดยไม่ห่วงกังวลในเรื่องการปกครองบ้านเมืองอีกต่อไปสมณครพาราณสีบรายพระราชาและราชทายาทสืบราชบัลลังก์ก็ต้องกลายเป็นเมืองร้างในที่สุดจะเหลือก็แต่คนแก่เด็กและพวกนักเลงสุราที่ยังคงตกอยู่ในความประมาทจึงไม่ปรารถนาที่จะออกบวชตามพระเตมียฤาษีในเวลานั้นท้าวสามัญตราชกษัตริย์ที่ครองนครใกล้กันไม่ได้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชสละราชสมบัติเสด็จออกผนวดในป่าและแม้เหล่าอำมาตย์ราชมนตรีและประสบนิกรต่างก็ออกบวชตามพระองค์มากมายจึงได้ยกกองทัพเข้ามาประชิดพระนครแต่สมหมายจะยึดพระนครพาราณสีไว้ในครอบครองแต่ครั้นมาถึงก็พบว่าพระนครพาราณสีเส้นทางเคยรุ่งเรืองนั้นมาบัดนี้กลายเป็นเมืองร้างไปเสียแล้วพระเจ้าสามัญตราชเรียกเสด็จขึ้นสู่ปราสาทราชนิเวศต่อพระเนตรดูกองรัตนะอเลอค่าซึ่งถูกทอดทิ้งไว้โดยปราศจากบุคคลเหลียวแลก็ยิ่งทรงชงนพระหฤทัยยิ่งนักทรงดำริว่าน่าจะมีภัยเพราะทรัพย์นี้กระมังดำริดังนี้แล้วจึงให้เรียกพวกนักเลงสุรานำมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าภัยบังเกิดขึ้นกับเจ้าเหนือหัวพระมเหสีและพระโอรสของพวกท่านหรือพวกนักเลงสุราจึงกราบทูลว่าไม่มีภัยอะไรเลยพระเจ้าค่ะพระองค์ยังตรัสซักว่าแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรเล่าท้าวเทพถึงได้ทอดทิ้งราชสมบัติไปโดยไม่มีความเยื่อใยเลยพวกนักเลงสุราก็ทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบท้าวสามัญตราชยิ่งสดับก็ยิ่งอัศจรรย์ใจขนลุกชูชันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเราไม่นึกว่าจะมีมนุษย์พันอัศจรรย์อย่างนี้จึงตรัสถามว่าก็แล้วพระราชาของพวกท่านเสด็จออกไปทางไหนกันล่ะพวกนักเลงสุรากราบทูลหนทางที่พระราชาของตัวเองเสด็จออกไปท้าวสามัญตราชและเหล่าเสนามหาหมาดจึงได้ยกไพร่พลติดตามไปยังชายป่านอกเมืองครั้นเสด็จไปถึง

ไม่ยอมเสด็จกลับไปครองราชอีกต่อไปในสมัยต่อมาได้มีกษัตริย์ต่างเมืองทรงทราบข่าวการเสด็จออกผนวดของพระเตมียราชกุมารจึงได้สละราชสมบัติทิ้งราชบัลลังก์ทั้งแก้วแหวนเงินทองให้เกลื่อนกลาดกลายเป็นของไร้ค่าทรงนำข้าราชบริพารเสด็จออกผนวดอยู่ในสำนักพระเตมียฤาษีโดยทำนองนี้อีกถึงสามพระองค์ส่วนช้างม้าที่ทรงขับขี่เป็นพาหนะเสด็จออกบวชว่าไม่มีใครดูแลใช้สอยก็ปล่อยให้เป็นอิสระกลายเป็นช้างป่าม้าป่าแต่ก็เป็นสัตว์ป่าที่เชื่องสัตว์เหล่านั้นก็มีใจเลื่อมใสในมูรุษีด้วยอำนาจจิตที่เลื่อมใสนั้นเมื่อเสด็จอายุขัยก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์แม้รถทั้งหลายก็จะมรดสุดโทรมไปในป่านั่นเองพันดะเครื่องใช้สอยและกหาปณะทั้งหลายก็เรี่ยราดเกลื่อนกลาดดุดทรายที่ใกล้อาสมสถานไม่มีใครสนใจที่จะใช้สอยเพราะไม่มีความจำเป็นทุกท่านสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ด้วยกำลังฌานสมาบัติอยู่ได้ด้วยกำลังแห่งปีติในฌานคราวไพรซึ่งมีหมู่ฤาษีอาศัยอยู่แต่เดิมนั้นก็มีเหล่ากษัตริย์และข้าราชบริพารออกบวชตามมากขึ้นจึงขยายกว้างใหญ่ออกไปอีกถึง10โยชน์กลายเป็นแผ่นดินธรรมที่เต็มไปด้วยเหล่าฤาษีฤาษินีและดาบสดาปสินีล้วนตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่าแห่งนั้นด้วยความสุขสำราญจึงได้รับผลของการปฏิบัติแต่สำเร็จอภิญญาสมาบัติครั้นละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเราจะเห็นได้ว่าเรื่องพระเตมีผู้หญิงหรือเนกขัมมะบารมีนี้เป็นเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถบารมีแม้พระองค์จะยังทรงพระเยาว์แต่ก็ทรงมีพระหฤทัยแน่วแน่ที่จะเสด็จออกบรรพชาแม้ว่าจะต้องทนทุกข์ทรมานจากบททดสอบที่ยากยิ่งเพียงใดและไม่ว่าพระองค์จะต้องรอคอยเป็นเวลายาวนานแต่เพียงใดแต่เพื่อที่จะบำเพ็ญเนกขัมมบารมีให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์พระองค์ก็ไปทรงละทิ้งขันธธรรมกระทั่งทรงออกผนวดได้สำเร็จเราทั้งหลายต่างทราบดีว่าเราเคยเวียนว่ายตายเกิดกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนพวกเราได้เคยประพฤติธรรมสร้างบารมีกันมาหลายชาติแล้วหวังบุญบารมีที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์จึงควรต้องเข้มแข็งหนักแน่นมีขันติมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายที่เราปรารถนาคือการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามการที่จะสร้างบารมีให้ได้ดีที่สุดนั้นควรต้องประพฤติพรหมจรรย์หรือเป็นนักบวชเพราะเพศนักบวชเป็นอุดมเพศจะมีความปลอดโปร่งมีโอกาสว่างในการสร้างบารมีพระบรมศรีให้แก่รอบโดยเร็วดังนั้นท่านใดที่ไม่มีภาระทางครอบครัวมันจะสร้างบารมีตามแบบอย่างของท่านผู้รู้ทั้งหลายก็ต้องหาโอกาสบวชเพราะนี่คือหนทางที่ดีที่สุดเร็วที่สุดและละที่สุดในการทำใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อกระจายกิเลสอาสวะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยก้าวถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ครั้งเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันได้ทรงปรารภการสงบระงับความทะเลาะแห่งอำมาตย์ทั้งสองของพระเจ้าโกศลจนเป็นที่โจทย์ขานขุ่นของพระศาสดาว่าสามารถสั่งสอนให้อำมาตย์ทั้งสองเลิกทะเลาะกันได้ซึ่งทั่วทวีปนี้ไม่มีผู้ใดสามารถทำได้เลยเรื่องราวของมหาอำมาตย์ทั้งสองนั้นมีอยู่ว่าคนทั้งสองเป็นหัวหน้าทหารเป็นเสวกของพระเจ้าโกศลทั้งตำแหน่งลาภยศก็มีทัดเทียมกันแต่ทุกครั้งที่เห็นกันและกันเข้าก็ทะเลาะกันการจองเวรของเขาทั้งสองเป็นที่รู้กันทั่วนคร
1: วันนี้เห็นท่าเลิกจะไม่ดีซะแล้วอยู่ๆก็ดันมาเจอคนพาลซะจนได้
2: เจ้าหาว่าใครเป็นคนพาลชื่อชะถ้าข้าเป็นคนพาลน่ะแล้วเจ้าไม่ใช่หรือที่พาลกว่าหรือไรอ่ะ
0: มหาอำมาตย์ทั้งสองนั้นทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นที่แม้พระราชาญาติและมิตรก็ไม่สามารถจะทำให้เขาทั้งสองสามัคคีกันได
3: ้ท่านอำมาตย์ทั้งสองเลิกทะเลาะกันซะเถอะนี่ขนาดว่าอยู่ต่อหน้าเราแท้ๆท่านยังทะเลาะกันอีกหรือท่านทั้งสองเนี่ยก็อายุอานามมากแล้วนะสามัคคีกันหน่อยเถอะ
1: สิ่งที่พระราชาทูลขอนั้นกระหม่อมขออภัยที่ไม่สามารถทำตามได้ข้อขัดแย้งของกระหม่อมทั้งสองนี้มิอาจปรองดองกันได้เลยพะยะค่ะ
2: หม่อมฉันยินดีถวายรับใช้พระองค์ทุกอย่างมอบได้ให้แม้กระทั่งชีวิตของตนเองแต่ขอยกเว้นปรองดองกับอมาตย์ผู้นี้เถอะพะยะค่ะ
0: เมื่อใครต่อใครห้ามปรามแล้วอำมาตย์ทั้งสองก็ยังไม่ฟังเขาไม่สามารถปรองดองกันได้นับวันความขัดแย้งก็รุนแรงขึ้นทุกทีจนคนรอบข้างรู้สึกเบื่อหน่ายและเอือมระอา
1: จะออกไปให้พ้นทางเดินของข้าเดี๋ยวนี้เห็นหน้าเจ้าแล้วข้าอยากจะอ้วกออกมา
2: ชิชะแผ่นดินนี้เป็นของเจ้าเองหรือไงถึงจะมีสิทธิ์มาสั่งใครต่อใครให้ถอยไม่ได้อะหน้าเจ้าอ่ะข้าก็ไม่อยากจะมองเหมือนกันเห็นแล้วมันเหม็นเขียว
0: อยู่มาวันหนึ่งในเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทรงตรวจดูเผ่าพันธุ์สัตว์ที่ควรแนะนำให้ตรัสรู้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของเขาทั้งสองทรงคิดช่วยปลดทุกข์ให้คนทั้งสองปรองดองกันวันรุ่งขึ้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสู่กรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตเพียงพระองค์เดียวพระองค์ทรงประทับยืนที่ประตูเรือนของอำมาตย์คนหนึ่งอำมาตย์ผู้นั้นออกมารับบาตรแล้วนิมนต์พระ

ศาสดาให้เสด็จเข้าไปภายในเรือนปูอาสนะให้ประทับนั่งเมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้วตัดอานิสงส์แห่งการเจริญเมตตาแก่อำมาตย์ผู้นั้นทรงทราบว่ามีจิตอ่อนแล้วจึงทรงประกาศอริยสัจเมื่อจบอริยสัจอำมาตย์นี้ก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลพระศาสดาทรงทราบว่าเขาบรรลุโสดาแล้วให้เขาถือบาตรทรงพาไปประตูเรือนของอำมาตย์อีกผู้หนึ่งองค์พระศาสดาพร้อมด้วยอำมาตย์ผู้บรรลุโสดายืนอยู่หน้าประตูเรือนของอำมาตย์อีกคนหนึ่งเมื่ออำมาตย์ผู้นั้นออกมาก็ถวายบังคมพระศาสดาทูลเสด็จเข้าไปยังเรือนองค์พระศาสดาเสด็จเข้าไปยังที่รับรองโดยมีอำมาตย์ที่ตามเสด็จถือบาตรตามเสด็จด้วยพระศาสดาตรัสพรรณนาอานิสงส์เมตตา11ประการทรงทราบว่าอำมาตย์คนที่สองนั้นมีจิตสมควรแล้วจึงทรงประกาศสัจธรรมเมื่อจบแล้วอำมาตย์นั้นก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลอำมาตย์ทั้งสองบรรลุโสดาบันแล้วก็แสดงโทษขอขมากันและกันมีความสมัครสมานบันเทิงใจมีอัธยาศัยร่วมกันด้วยประการฉะนี้วันนั้นเองเขาทั้งสองบริโภคร่วมกันเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันถึงคาถาแสดงคุณของพระศาสดาในธรรมสภาว่าพระศาสดาทรงฝึกคนที่ฝึกไม่ได้พระตถาคตทรงฝึกอำมาตย์ทั้งสองซึ่งวิวาทกันมาช้านานพระราชาและญาติมิตรเป็นต้นก็ไม่สามารถจะทำให้สามัคคีกันได้แต่พระองค์ทรงกระทำได้เพียงในวันเดียวเท่านั้นเมื่อองค์พระศาสดาทรงทราบเรื่องที่เหล่าภิกษุถกทำกันก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้ทำให้ชนทั้งสองเหล่านี้สามัคคีกันมิใช่บัดนี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนเราก็ทำชนเหล่านี้ให้สามัคคีกันลำดับต่อจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสว่า

0: ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีครอบครัวหนึ่งในตระกูลพราหมณ์แคว้นกาศิกรัฐได้ให้กำเนิดบุตรชายแม้จะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเพียงใดบัณฑิตผู้นี้ก็ไม่สามารถหาความสุขที่ตนต้องการได้จึงละจากการทั้งหลายออกบวชเป็นฤาษีสร้างอาสมบทอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้หิมวันตประเทศทำอภิญญาและสมาบัติให้บังเกิดในที่นั้นแล้วเล่นฌานสำเร็จการอยู่ในที่นั้นฤาษีผู้นี้เป็นผู้มีตนเป็นกลางอย่างยิ่งทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีอย่างยิ่งยวดณสถานที่แห่งนั้นได้มีลิงซุกซนตัวหนึ่งมักจะมาก่อกวนฤาษีตนนี้อยู่เสมอแต่ด้วยความตั้งมั่นในสมาธิลิงตนนี้ก็ไม่สามารถทำให้ฤาษีผู้ทรงศีลนี้รำคาญใจได้แม้แต่ครั้งเดียว
1: ทำอะไรอยู่เอ่ยนั่งหลับตาทำไมมาเล่นกันหน่อยนะลืมตามาเร็วสิทำไมเราไม่สามารถก่อกวนฤาษีนี้ได้เลยนะ
0: เมื่อก่อกวนตอนนั่งสมาธิไม่ได้ผลลิงน้อยจึงรอจังหวะที่ฤาษีผู้ทรงศีลนี้บริโภคผลไม้มันคิดแย่งผลไม้จากฤาษีไปกินเพื่อที่จะยั่วให้ฤาษีนี้โมโหมันให้ได้
1: ต้องใช้แผนนี้สักหน่อยเอาเถอะร้อยทั้งร้อยถ้าโดนแย่งของกินไปยังไงก็ต้องโกรธแน่ๆผลไม้นี้ขอเอาไปกินก่อนนะครับจิ๊กๆๆๆๆเป็นไงเป็นไงเริ่มโกรธบ้างหรือยัง
0: เมื่อแย่งผลไม้มาได้เจ้าลิงน้อยก็เต้นไปเต้นมาชูผลไม้นั้นแถมกัดกินยั่วให้ฤาษีโมโหแต่ก็ไม่สำเร็จตามแผนที่วางไว้ฤาษียังคงนิ่งอยู่ในสมาธิไม่มีท่าทีตอบสนองลิงซุกซนนี้เลยลิงน้อยเมื่อใช้แผนสุดท้าย

0: ก็ไม่สามารถยั่วให้ฤาษีโมโหได้มันจึงเลิกแผนรบกวนฤาษีและหันมาก่อกวนที่อยู่ใกล้ต้นไม้ที่มันอาศัยนั่นเอง
1: เปลี่ยนมาแกล้งเจ้าเต่าตัวนี้แทนก็ได้มันไส้มันนักได้แต่ว่ายน้ำทำปากพะงะพะงะชะมันไส้จริง
0: ๆนับตั้งแต่ครั้งนั้นเจ้าเต่ากับลิงซุกซนนี้ก็ทะเลาะกันเป็นประจำพวกมันมักจะหาเรื่องกันแกล้งกันอยู่เสม
1: อเจ้าเต่าเชื่องช้าเจ้าเต่าโบราณเจ้าเต่าหัวหดแน่จริงก็ขึ้นมาสิ
2: ชิชะเจ้าลิงไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ที่ต่ำที่สูงยั่วโมโหอยู่ได้น่ารำคาญจริงๆเลย
0: ฤาษีเห็นเหตุการณ์และรับรู้ถึงการทะเลาะวิวาทกันของสัตว์ทั้งสองนี้มาโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรเนื่องด้วยเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาอันควรที่จะเข้าไปสั่งสอน
3: เฮ้อเจ้าสัตว์ทั้งสองเนี่ยทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันสักวันหนึ่งเถอะเราจะทำให้เจ้าทั้งสองอ่ะสามัคคีกันให้ได
0: ้อยู่มาวันหนึ่งเต่าคู่อริของเจ้าลิงขึ้นมาจากน้ำนอนผึ่งแดดอ้าปากอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาเจ้าลิงซุกซนผ่านมาทางนั้นพอดีพอเห็นเข้าก็ดีใจรีบคิดแผนกลั่นแกล้งเจ้าเต่านั้นทันทีคิดได้ดังนั้นเจ้าลิงร้ายก็แอบย่องเข้าไปใกล้เต่าตัวนั้นและสอดองคชาตของมันเข้าไปในปากของเต่า
1: เจ้าเต่าเอ๋ยหลับอยู่ใช่ไหมนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ถ้าเจ้าตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าเราเอาองคชาตสอดไว้ในปากเจ้าเจ้าจะต้องโกรธแน่ๆฮ่า
0: และแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทันทีที่เจ้าลิงสอดองคชาตของมันเข้าไปเจ้าเต่าก็ตื่นขึ้นมาทันทีและงับองคชาตของลิงนั้นไว้เหมือนกับใส่ไว้ในสมุขะฉะนั้นเวทนาอย่างแรงเกิดขึ้นกับลิงนั้นมันไม่สามารถจะอดกลั้นเวทนาร้องเจ็บปวดครวญครางเสียงดังลั่น
1: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเราด้วยเออใช่สินะฤาษีตนนั้นต้องช่วยเราได้แน่เจ้าเต่าร้ายนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บต้องรีบไปให้ฤาษีช่วยแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บจังเลย
0: เจ้าลิงทุศีลเมื่อได้รับความเจ็บปวดมันจึงได้คิดว่าใครกันหนอจะปลดเปลื้องมันจากทุกนี้ได้แล้วมันก็คิดได้ว่าคนที่จะสามารถปลดเปลื้องมันจากทุกนี้ได้ย่อมไม่มีนอกจากพระดาบทเท่านั้นมันจึงเอามือทั้งสองอุ้มเต่าไปหาฤาษีผู้ทรงศีลเจ้าลิงซุกซนเมื่อเข้าตาจนได้รับความลำบากก็สำนึกได้ในความผิดที่เคยทำไว้กับพระดาบทมันอ้อนวอนให้ฤาษีช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ทรมานนั้นฤาษีเมื่อเห็นว่าเจ้าลิงสำนึกผิดแล้วจึงคิดช่วยให้พ้นทุกข์และยังเมตตาให้สัตว์ทั้งสองตัวเลิกทะเลาะกัน
3: ธรรมดาเต่าทั้งหลายเป็นกัสสปะโคตส่วนลิงทั้งหลายเป็นโกณฑัญญะโคตก็กัสสปะโคตกับโกณฑัญญะโคตต่างมีความสัมพันธ์กันและกันโดยอาวาหะและวิวาหะคือนำเจ้าสาวมาบ้านเจ้าบ่าวและนำเจ้าบ่าวไปบ้านเจ้าสาวลิงตนนี้กับท่านหรือท่านกับลิงทุกศีลตัวนี้คงจะได้กระทำเมถุนธรรมนั่นก็คือกรรมของผู้ทุกศีลอันสมควรแก่เมถุนธรรมคือเหมือนกับที่โคตรของท่านทำมาแล้วเป็นแน่เพราะฉะนั้นดูก่อนเต่าผู้เป็นกัสสปะโคตรท่านจงปล่อยลิงผู้เป็นโกณฑัญญะโคตรเสียเถิด
0: เต่าได้ฟังคำของพระโพธิสัตว์มีความเลื่อมใสในเหตุผลจึงปล่อยองคชาตของลิงฝ่ายลิงพอหลุดพ้นเท่านั้นได้ไหว้พระโพธิสัตว์แล้วหนีไปทั้งไม่กลับมามองดูสถานที่นั้นอีกฝ่ายเต่าไหว้พระโพธิสัตว์แล้วได้ไปยังที่อยู่ของตนทันทีแม้ดาบทก็ไม่ได้เสื่อมจากฌานได้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประกาศอริยสัจ4แล้วทรงประชุมชาดกเต่าและลิงในครั้งนั้นได้เป็นอมาตย์2คน

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเรา

ต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียด

ถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนั่นเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพื่อเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพื่อเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิ

ให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเอง

แล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ถ้าเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนกันไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ใหม่นะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ใหม่มาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดความระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใส

เราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละที่ถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ยาวฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ

ขึ้นผลักไล่ผมผลักเอาผลักเอาจนผมต้องยกมือขึ้นกันจังหวะนั้นแม่ก็เลยพลาดล้มลงทำให้บาดเจ็บที่ต้นขาตรงสะโพกเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันมาตลอดต่อมาป่วยเป็นโรคหัวใจโตความดันต่ำเสียชีวิตกระทันหันตอนอายุได้72ปีตัวผมเองมีลูกกับภรรยา3คนเป็นชาย1หญิง2ผมโชคดีที่ลูกทุกคนเชื่อฟังพ่อแม่และสนใจในการสั่งสมบุญลูกสาวตัวของผมอาทิตย์ธรรมดาเขาก็จะไปช่วยงานที่ศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่และพอลูกสาวคนโตจึงทำให้ผมได้มารู้จักการนั่งสมาธิคือตอนที่ภรรยาผมตั้งท้องลูกสาวคนนี้ได้ประมาณ8เดือนผมต้องอยู่คนเดียวทำให้ผมเกือบจะหลุดโลกไปทำผิดศีลข้อ3เพราะได้มีเพื่อน2กลุ่มนำมาชักชวนผมกลุ่มแรกชวนผมไปเที่ยวคาราโอเกะกลุ่มที่2ชวนไปนั่งสมาธิผมตัดสินใจเลือกไปกับกับกลุ่มที่นั่งสมาธิก็เปิดเทปหลวงพ่อธรรมชโยนำนั่งสมาธิผมฟังก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องดวงเรื่องกายในกายที่หลวงพ่อพูดถึงแต่ว่าเมื่อผมนั่งไม่ได้พักเดียวผมก็รู้สึกเหมือนตัวเองลอยสูงขึ้นแล้วก็ดิ่งวูบลง เหมือนตกเหวผมก็เลยเลิกนั่งวันถัดมาผมก็ไปนั่งอีกจะดูว่าเป็นอีกไหมครั้งที่สองก็เป็นอีกมีประสบการณ์ภายในดีนะมีความรู้สึกเหมือนจะขาดใจเหมือนจะขาดใจผมก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะขาดใจจึงปล่อยไปเรื่อยๆแป๊บหนึ่งก็หยุดกึกเห็นไหมล่ะนี่ไงนี่ไงคืนนี้ถ้าเอาอย่างนี้นะรู้สึกโปร่งโล่งเห็นดวงกลมๆสีเหลืองลอยอยู่ข้างหน้าเท่านี้เท่ากำปั้นสะดุดตาสะดุดใจจากสีเหลืองก็เปลี่ยนมาเป็นสีขาวใสแสงเหมือนนีออนนวลตานวลใจสดชื่นเหมือนอยู่กับอากาศบริสุทธิ์ดีมากเลยจ้ะถูกต้องมากจากนั้นก็เห็นตัวเองซ้อนอยู่ในท้องขยายใหญ่ใบหน้าเนียนไม่มีขี้แมงวันเหมือนตัวผมเลยตัวจริงมีแล้วก็ใส่ชุดสีขาวเหมือนอุบาสกที่วัดพระธรรมกายทั้งที่ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักวัดพระธรรมกายเลยแต่ว่าเป็นประสบการณ์สากลเห็นไหมจ๊ะดูต่อไปก็เห็นนิ้วโป้งข้างซ้ายสมบูรณ์ไม่แหว่งเหมือนตัวจริงของผมตัวจริงนิ้วโป้งข้างซ้ายคงแหว่งมั้งแต่ว่ากายข้างในอยู่ข้างในไม่แหว่งเพราะนิ้วโป้งจริงๆผมมันแหว่งด้วยอุบัติเหตุมองต่อไปก็เห็นเป็นฟองสบู่อยู่รอบตัวต่อมาก็ตกหลุมอากาศแล้วก็เจออีกดวงหนึ่งโอ้ประสบการณ์ภายในดีมากเลยสุดยอดเลยดวงนี้เปล่งสว่างขยายปลื้ดเป็นรูปพระสงฆ์ผมมองดูจีวรและผ้ารัดอกของท่านจีวรนั้นเหลืองสวยงามสะดุดตาสะดุดใจส่วนผ้ารัดอกนั้นก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนภาพพระสงฆ์ที่ผมเห็นนั้นสว่างชัดเจนมากจมูกคมเป็นสันคางเด่นถือบาทเคลื่อนไหวได้หลังจากนั้นผมก็ออกจากสมาธิทันทีต่อมาเพื่อนก็พาผมมาวัดพระธรรมกายพอเห็นจีวรและผ้ารัดอกของพระที่วัดพระธรรมกายโอ้ช่างเหมือนกับที่ผมเห็นในสมาธิไม่มีผิดเลยผมมองด้วยความปิติและชุดอุบาสกก็เหมือนกับชุดที่ผมเห็นตัวเองในท้องสวมใส่ต่างกันแต่ว่าเสื้อของอุบาสกที่วัดมีกระเป๋าล่างแต่กายข้างในผมไม่มีกระเป๋าเพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้มันจะเสียบปากกาอะไรไม่จำเป็นข้างในไม่ใช้ปากกา

นึกปลึ๊บเป็นเลยแล้วจากนั้นมามีอยู่วันหนึ่งเพื่อนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งรินเหล้าให้ผมลินให้ดื่มบอกผมว่าลูกผู้ชายต้องกินหน่อยพอลินให้ผู้หญิงบอกลูกผู้หญิงก็ต้องกินด้วยจริงๆแล้วผมเนี่ยแพ้แอลกอฮอล์ครับเวลาเดินเข้าไปจะเกิดเป็นผื่นคันกันทันทีแต่ผมขัดเขาไม่ได้เลยจึงดื่มเข้าไปนิดหน่อยนี่ถ้าภรรยาผมรู้เนี่ยเขาคงแย่แน่ๆเลยเนี่ยเพราะเธอเคยบอกผมว่าไม่อยากมีแฟนที่ดื่มน้ำเมาครับพอกลับมาบ้านผมก็มานั่งสมาธิผมเห็นฟองสบู่เป็นสีดำแต่ก็ยังมองไปเรื่อยๆจนปรากฏเป็นภาพตัวเองขุ่นเหมือนอยู่ในห้องมืดแล้วก็ไฟฉายส่องเห็นเหมือนโครงตัวเองมีฝุ่นเกาะผมก็นั่งนิ่งดูตัวเองไปเรื่อยๆจนรู้สึกตัวเองตั้งมั่นแต่นั้นก็ขยายทะลุฝาห้องขยายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่นั้นมาเวลาทำงานผมก็จะอยู่กับตัวเองเอาละตอนนี้ยังดื่มอยู่หรือเปล่าจ๊ะจะดื่มนะจ๊ะวันหนึ่งขณะผมนั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะทำงานก็ปรากฏมโนภาพเห็นอดีตอาจารย์ที่เคยสอนผมตอนป.1 ซึ่งไม่เคยเจอกันมานานแล้วเห็นเขายืนอยู่หน้าประตูบ้านผมมองเขาเหมือนมองในสมาธิคือมองจากข้างบนลงข้างล่างจนรู้ว่าเป็นอาจารย์พอรู้ว่าเป็นเขาผมก็เกิดความรู้สึกห่อเหี่ยวหดหูอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนวันต่อมาผมก็เลยไปหาอาจารย์ที่บ้านพอไปถึงก็เห็นคนกำลังกางเต็นท์ จึงทราบว่าเขากำลังจัดงานให้อาจารย์เพราะอาจารย์ตายแล้วและตายในเวลาเดียวกับที่ผมเห็นผมถึงกันนั่งเงงไปเลยอีก3วันต่อมาขณะที่ผมนั่งสมาธิอยู่ก็ปรากฏเป็นภาพเด็กผู้ชายอายุประมาณ4ขวบผมยังลืมตาขึ้นคิดว่าเป็นอุปทานแต่ก็ยังเห็นอยู่ในท้องแต่ความรู้สึกของผมเหมือนเขาจะมาบอกว่าเขากำลังจะมาเกิดที่บ้านของเพื่อนบ้านไม่ใช่บ้านผมวันต่อมาผมก็เจอสามีภรรยาคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้านผมทั้งสองแต่งงานกันมาได้7-8ปีแต่ไม่มีลูกผมยังพูดกับเขาไปว่าสงสัยพี่กำลังจะมีเด็กผู้ชายมาเกิดแล้วนะเขาแปลกใจถามว่ารู้ได้ไงนะเพราะเขากำลังจะพากันไปตรวจอยู่พอดีเราสงสัยว่าภรรยาจะตั้งท้องและก็เป็นความจริงเขาได้คลอดออกมาเป็นเด็กผู้ชายปัจจุบันเด็กคนนี้อายุได้10ปีทีนี้หน้าตาของเด็กน่ะสิเหมือนที่ผมเห็นในสมาธิต่างกันแต่ว่าอวบกว่าที่เห็นในสมาธิคำถามพ่อของผมทำกรรมมาอย่างไรจึงป่วยเป็นโรคหืดหอบท่านเสียชีวิตด้วยโรคหืดหอบหรือยากระตุ้นหัวใจครับกรรมใดจึงทำให้เสียชีวิตแบบนี้น้อง3คนของพ่อก็ตายด้วยโรคหืดหอบโรคหืดหอบนี้จะตกถึงลูกหลานได้ไหมครับแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรภาพใบหน้าพ่อที่ลอยซ้อนขึ้นมาและมีเหงื่อผุดขึ้นที่หน้าผากเกิดจากอะไรครับทำไมพอผมและพี่สาวจึงเห็นเหมือนกันแล้วทำไมเมื่อผมเห็นภาพนั้นแล้วความเศร้าโศกของผมจึงหายไปเห็นภาพพ่อที่ตายไปแล้วคนพ่อตายแล้วไปไหนครับท่านได้มาเข้าฝันผมจริงหรือไม่ผมได้สร้างพระธรรมกายจำตัวและทำบุญอื่นๆอุทิศให้คุณพ่อท่านได้รับไหมครับเหตุใดคุณแม่จึงไม่ค่อยชอบผมเลยนะโทษผมว่าทำให้ท่านเกือบเสียชีวิตกรรมใดทำให้ผมถูกคุณแม่ทำโทษอย่างโหดร้ายตอนอายุ4ขวบโดยหาว่าผมขโมยเงินจนทำให้ผมลืมไม่ลงจนถึงปัจจุบันก็ลืมซะที่จ้ามานานแล้วอ่ะลืมไปเลยสิ่งที่เป็นคนลืมคือเรื่องบุญกุศลใช่ตอนที่คุณแม่ผลักผมแล้วพลาดล้มจนเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้ามาตลอดหลายปีจนเสียชีวิตผมจะมีวิบากกรรมไหมครับเพราะว่ายกมือกันแล้วพอดีท่านล้มคุณแม่ตายแล้วไปไหนครับ

รับบุญเทศที่ไปให้หรือไม่ครับที่ผมเห็นตัวเองในท้องใส่ชุดอุบาสกสีขาวและเห็นพระสงฆ์นุ่งห่มจีวรและผ้ารัตประคตยื่นบาตรให้ซึ่งมาตรงกับพระที่วัดพระธรรมกายใช้ทำไมผมจึงเห็นอย่างนั้นครับเพราะอะไรครับที่ตายผมแพ้แอลกอฮอล์ดื่มและมีผื่นคันการที่ผมดื่มสุราเข้าไปและไปนั่งสมาธิเห็นฟองสบู่เป็นสีดำเห็นตัวเองอยู่ในความมืดเองโครงตัวเองมีฝุ่นเกาะไม่ใสสว่างอย่างที่เคยเห็นเกิดจากอะไรครับการดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียอย่างไรต่อประสบการณ์ภายในครับแล้วก็ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำกายข้างในก็จะเป็นเสียอะไรครับตอนที่อดีตอาจารย์

ทำไมจึงทำสมาธิได้ง่ายมีประสบการณ์ภายในได้รวดเร็วครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญชาพ่อเป็นโรคหอบหืดเพราะในอดีตพ่อจะเป็นทหารคุมการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนได้ใช้นักโทษและเฉลยศึกรวมทั้งชาวบ้านที่เกณฑ์มาน่ะทำงานหนักโดยไม่ให้หยุดพักเลยถ้าใครหยุดพักก็จะใช้แส้เคี้ยนตีจนพวกนี้หมดแรงแล้วก็เป็นลมตายก็เยอะวิบากกรรมนี่มาส่งผลให้ท่านเป็นโรคหอบหืดแล้วก็พ่อเสียชีวิตด้วยโรคหอบหืดจ้านี่สร้างกำแพงเมืองจีนสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาแต่ตัวก็ต้องมาเจอวิบากน้องสามคนของพ่อก็ตายด้วยโรคหอบหืดเพราะกำเนิดดีที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ใช้แรงงานทาสและสัตว์จนหมดแรงตายวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าคล้ายๆกันกรรมคล้ายๆกันแต่คนละที่การเป็นโรคหอบหืดไม่อาจถ่ายทอดถึงลูกหลานได้นอกจากพวกมีวิบากกรรมชนิดเดียวกันดังกล่าวได้ดึงดูดให้มาเกิดเป็นลูกเป็นหลานนั่นแหละจ้าภาพไปนางพ่อที่ลอยซ้อนขึ้นมาและมีเหงื่อผุดขึ้นที่หน้าผากนั้นก็เกิดจากจิตนิวรณ์ที่ตัวลูกมองภาพพ่อจนทำให้ในตาเห็นภาพซ้อนกันจ้าที่ตัวลูกและพี่สาวเห็นเหมือนกันนั้นก็เป็นเพราะเหมือนกันจ้ะเพราะจิตนิวรณ์เหมือนกันดังกล่าวจ้ะที่ตัวลูกเห็นภาพนั้นแล้วความเศร้าโศกหายไปเพราะตัวลูกเริ่มทำใจได้ว่าพ่อตายแล้วจ้ะพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปวนเวียนหาที่เกิดใหม่อยู่พักหนึ่งแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้เมื่อไม่นานนี้จ้ะไม่อาจจะรับบุญได้คุณแม่ไม่ค่อยชอบตัวลูกและมักโทษตัวลูกเกือบทำให้ท่านตายเพราะน่าศึกษานะจ๊ะในอดีตชาติชาติหนึ่งคุณแม่เคยเป็นแม่ของทาสคนหนึ่งที่อยู่ในความดูแลของตัวลูกในชาตินั้นตามทันไหมจ๊ะเป็นแม่ของทาสที่อยู่ในความดูแลของตัวลูกในชาตินั้นได้ใช้แรงงานทาสมากจนแม่ของทาสคนนั้นผูกโกรธตามทันไหมจ๊ะเมื่อมาเกิดเป็นแม่ลูกกันในชาตินี้เวรที่ผูกกันมาจึงบันดาลให้เรื่องไม่เป็นเรื่องเกิดขึ้นกับตัวลูกดังกล่าวจ้ะตัวลูกถูกคุณแม่ลงโทษอย่างหนักตอนอายุ4 ขวบโดยหาว่าขโมยเงินจนทำให้ลืมไม่ลงนั้นกับเพราะเศษกรรมในชาติที่ได้ใช้แรงงานทาสมากเกินไปดังกล่าวได้เคยกล่าวโทษทาสคนนั้นว่าขโมยของกินทั้งที่ทาสนั้นไม่ได้ขโมยแล้วก็ได้ลงโทษทาสอย่างรุนแรงวิบากกรรมนั้นนำมาส่งผลจ้ะตอนที่คุณแม่ผลักตัวลูกแล้วพลาดหกล้มจนเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้ามาหลายปีตลอดจนเสียชีวิตนั้นก็จะมีวิบากอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะตัวลูกแค่เอามือปัดป้องกันตัวเองแรงไปหน่อยจนทำให้ท่านพลาดหกล้มถ้าหาวิบากกรรมนำมาส่งผลก็จะเจออย่างนี้บ้างทั้งนั้นแหละจ้ะเพราะไม่ได้เจตนาจะผลักท่านในหกล้มแต่ก็มีอารมณ์จ้ะอารมณ์ขุ่นมัวเหมือนกันคนแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาโดยเป็นบริวารของภูมิเทวาสายยักษ์ได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้สภาพท่าน

ดีขึ้นทุกด้านแต่ยังไม่พ้นจากการเป็นบริวารเขาจ้าที่ตัวลูกเห็นตัวเองในท้องแต่งชุดอุบาสกสีขาวและเห็นพระสงฆ์ห่มจีวรอรัตประคตยื่นบาตรให้นั้นก็เป็นกุศลนิมิตที่เกิดจากบุญเก่าที่ตัวลูกเองเคยสร้างมากับหมู่คณะบันดาลให้เห็นแจ้ตัวลูกแพ้แอลกอฮอล์แล้วก็มีผื่นคันนั้นเพราะแน่ดีเคยดื่มเหล้าเมาแล้วก็ด่าคนไปทั่วไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าเพื่อนฝูงแต่ต่อมาภายหลังได้มาเจอหมู่คณะก็เข้าใจเรื่องโทษของการดื่มสุราจึงได้อธิษฐานจิตว่าอย่าได้กลับไปสู่วงจรสุราอีกเลยและถ้าดื่มสุราเมื่อไรก็ขอให้มีเหตุให้เลิกดื่มนำมาส่งผลจ้ะเมื่อดื่มสุราแล้วเห็นฟองสบู่เป็นสีดำตอนนั่งสมาธิเห็นตัวเองนั่งอยู่ในความมืดและเห็นโครงตัวเองมีฝุ่นเกาะไม่ใสสว่างอย่างที่เคยเห็นนั้นก็คือกระแสของบาปอกุศลที่ตัวลูกเห็นในสมาธิจ้ะเป็นกระแสของบาปอกุศลที่หุ้มการดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้มีสติหย่อนซึ่งก็จะทำให้สมาธิหย่อนและทำให้ประสบการณ์ภายในพลอยแย่ตามไปด้วยจ้ะคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ความละเอียดภายในเขาก็จะเศร้าหมองจนถึงคล้ำดำและเมื่อตายแล้วก็จะไปอบายภูมิจ้ะตอนที่อดีตอาจารย์เสียชีวิตภาพของท่านมาปรากฏให้เห็นในสมาธิเพราะจิตของลูกละเอียดในระดับหนึ่งที่สามารถรับรู้เรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเองได้จ้าท่านตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวาสายวิชาการในสายวิทยาธรได้บุญที่ให้วิทยาทานแก่เด็กจ้าการที่เห็นภาพเด็กผู้ชายเหมือนจะมาบอกว่าจะมาเกิดแล้วนั้นก็เกิดจากสมาธิจิตในระดับที่สามารถรับรู้เรื่องราวได้เป็นสมาธิในระดับกายมนุษย์ละเอียดจ้าเด็กที่มาเกิดกับสามีภรรยาคู่นั้นก็คือเด็กผู้ชายที่ตัวลูกเห็นในสมาธิจริงๆจ้าก่อนมาเกิดเด็กคนนี้ก็เป็นภูมิเทวาจ้ะที่ตัวลูกได้บุตรที่ดีอยู่ในอาวาสนั้นพระบุญที่เคารพในพระรัตนตรัยอ่อนน้อมต่อสมณชีพรามและผู้มีศีลมีธรรมส่งผลจ้ะตัวลูกภรรยาและลูกทั้งสามคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่ตัวลูกน่ะเคยบวชกับหมู่คณะมาช่วงหนึ่งนะแล้วก็ได้ทำสมาธิได้กระทึงสมาธิในระดับหนึ่งซึ่งมาส่งผลทำให้ทำสมาธิได้ง่ายมีประสบการณ์ภายในได้รวดเร็วในชาตินั้นแต่ต่อมาฟุ้งซ่านจึงได้ลาสิกขาบ่มีครอบครัวจ้ะทั้งครอบครัวมีผลการปฏิบัติทำได้อย่างน้อยดวงใสองค์พระใสๆพอประคองเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงวิเศษได้จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญอธิษฐานจิตตามจะมีดุสิตบุรีวงวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

พุทธชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่103จากตอนที่แล้วพระนางอุทุมพรเทวีทรงสดับคำสั่งให้ประหารมโหสถก็ทรงรู้สึกเสียพระทัยแต่ก็สู้อดกลั้นไว้ไม่แสดงอาการเศร้าโศกให้ปรากฏได้ทูลถามพระราชสวามีว่ามโหสถนะได้กระทำความผิดอะไรทำไมจึงสั่งลงโทษรุนแรงอย่างนั้นพระนางทรงทราบความทั้งหมดแล้วจึงได้ตรัสคล้อยตามพระราชอัธยาศัยปลอบโยนให้ทรงคลายความกระวนกระวายกระทั่งให้พระราชาบรรทมหลับไปจากนั้นจึงทรงพระอักษรทรงข่าวไปถึงมโหสถว่าพระราชาน่ะทรงกริ้วเธอมากเพราะทรงหลงเชื่อคำยุยงของอาจารย์ทั้งสี่และบัดนี้น่ะพระองค์ก็ได้พระราชทานพระแสงขันเพื่อให้เขานำไปฆ่าเธอที่ประตูวังดังนั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยเธออย่ามาสู่พระราชสำนักนี้เลยแต่ถ้าจะมาเนี่ยก็ควรจัดกองอารักขาไว้ให้มั่นคงห้อมล้อมด้วยมหาชนชาวมิถิลาที่พักดีต่อเธอเมื่อทำได้ดังนี้แล้วเนี่ยเธอจึงค่อยมาเมื่อทรงพระอักษรเสร็จพระนางก็ทรงสอดเข้าไว้ในห่อบรรจุในภาชนะทองคำปิดผนึกประทับตราพระรัญจกรแล้วมอบหมายให้นางข้าหลวงคนสนิทส่งไปให้มโหสถในทันทียามนั้นเป็นเวลาดึกมากแล้วประตูเรือนของมโหสถยังมีบริวารเฝ้าอยู่เมื่อบริวารที่เฝ้าประตูเรือนเห็นนางข้าหลวงเดินตรงเข้ามาก็ทราบทันทีว่านางเป็นคนของพระนางอุทุมพรเทวีเขาจึงไม่รอช้ารีบกุลีกุจอเปิดประตูให้แล้วจึงพานางเข้าไปพบมโหสถทันทีมโหสถรับภาชนะทองจากมือของนางแล้วก็ได้ส่งนางกลับวังไปครั้นแล้วจึงค่อยๆแก้ห่อผ้าที่คลุมภาชนะออกพบข้อความที่เป็นลายพระหัตถ์เมื่อคลี่ออกอ่านก็ทราบเหตุการณ์โดยตลอดแต่มโหสถก็มิได้มีความวิตกกังวลใดๆใช้เวลาตึกตรองเพื่อหาวิธีแก้ไขสถานการณ์อยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงได้เข้านอนต่อในยามรุ่งสางของวันใหม่พระอาทิตย์ยังไม่ทันโผล่พ้นขอบฟ้า

ความมืดแห่งรัตติกาลยังคงมีอำนาจปกคลุมทั่วผืนปฐพีขณะที่ผู้คนทั้งหลายยังไม่ตื่นจากนิทราแต่กลับเป็นเวลาที่อาจารย์ทั้งสี่กำลังเริ่มดำเนินการตามแผนที่ตกลงกันไว้ต่างคนต่างก็รีบมาพร้อมกันที่ช่องประตูวังโดยมีอาจารย์เสนกะเป็นผู้อัญเชิญพระแสงขันอาญาสิทธิ์และต่างก็หมายมั่นปั้นมือว่าถึงอย่างไรเนี่ยก็จะต้องฆ่ามโหสถให้ได้ในเช้าวันนี้แต่รอแล้วรอเล่ากระทั่งเวลาสายจนตะวันโด่งแล้วก็ยังไม่เห็นแม้เงาของมโหสถบัณฑิตย่างกลายมาในที่นั้นเมื่อเหตุการณ์กลับเป็นดังนี้อาจารย์เสนกะจึงหัวเสียอย่างแรงได้แต่ถอนหายใจฟืดฟัดพลางกล่าวด้วยความหงุดหงิดใจว่าเอ๊ะทำไมเจ้ามโหสถนั่นถึงยังไม่มาสักทีนะป่านนี้ก็สายมากแล้วเนี่ยมัวแต่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ช่างน่าเจ็บใจนักนี่สงสัยเจ้ามโหสถเนี่ยมันคงจะรู้ตัวแล้วกระมังอาจารย์กามินทะกล่าวเสียงขุ่นแล้วนี่พวกเราจะทำอย่างไรกันต่อไปล่ะอาจารย์ปกุสะกล่าวเป็นเชิงปรึกษาเพื่อขอความเห็นจากทุกคนข้าพเจ้าว่าทางที่ดีเนี่ยพวกเราควรไปเฝ้าเจ้าเหนือหัวก่อนจะดีกว่าหากพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถานใดนี่พวกเราจึงค่อยกลับมาคิดอ่านกันใหม่ดีไหมล่ะอาจารย์ทีวินทะออกความเห็นตกลงพวกเราจะไปเฝ้าเจ้าเหนือหัวกันท่านเสนกะตัดบทแล้วก็รีบเดินนำหมู่คณะไปเข้าเฝ้าพระราชาทันทีขณะนั้นพระเจ้าวิเทหราชประทับอยู่เพียงลำพังผู้เดียวในพระตำหนักส่วนพระองค์เท้าเธอเสด็จพระดำเนินไปมาอยู่ในที่นั้นด้วยความกระวนกระวายพระทัยครั้น

รีบรับสั่งถามอาจารย์ทั้งสี่ทันทีว่าท่านอาจารย์ฆ่ามโหสถแล้วหรือพระสุรเสียงของพระองค์น่ะสั่นสะท้านเหมือนทรงข่มพระทัยอย่างสุดกำลังขอเดชะพระอาญามิผลกล้าวท่านเสนกะกราบบังคมทูลพวกข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาซุ่มรอตั้งแต่เช้าตรู่จนบัดนี้แล้วก็ยังไม่เห็นมโหสถเข้ามาเลยพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอสดับคำของอาจารย์เสนกะแล้วก็ทรงนิ่งมิได้ตรัสสิ่งใดอีกแต่กลับทอดพระเนตรไปทางช่องพระแกลเหมือนทรงรอคอยการมาของใครบางคนฝ่ายมโหสถบัณฑิตครั้นตื่นนอนแล้วจึงสนานกายด้วยน้ำหอมประดับกายด้วยอาภรณ์พร้อมสับภายหลังจากรับประทานอาหารเช้าจนอิ่มหนำสำราญดีแล้วก็ได้สั่งกองพลโยธาที่ตนดูแลให้ช่วยกันจัดขบวนรถเพื่อเตรียมเคลื่อนมหาชนเข้าสู่พระราชวังส่วนตนก็ก้าวขึ้นสู่รถคันงามห้อมล้อมด้วยมหาชนชาวมิถิลาแน่นขนาดจากนั้นจึงเคลื่อนขบวนรถเข้าสู่พระราชวังจนถึงพระทวารหลวงขณะนั้นพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับเสียงครื้นเครงของขบวนรถที่มโหสถนำมาจึงเสด็จลุกขึ้นไปประทับยืนที่ช่องพระแกลก็ได้ทอดพระเนตรเห็นขบวนรถของมโหสถบัณฑิตมุ่งหน้ามาแต่ไกลฝ่ายมโหสถบัณฑิตก็เห็นพระเจ้าวิเทหราชประทับยืนอยู่ช่องพระแกลเช่นกันจึงรีบลงจากรถถวายบังคมพระราชาด้วยอาการนอบน้อมแล้วก็ยืนอยู่ณที่นั้นการที่มโหสถสามารถจัดกองพลโยธาแวดล้อมด้วยมหาชนชาวเมืองมาเข้าเฝ้าได้ในเวลาอันสั้นก่อนเนื่องด้วยตำแหน่งเสนาบดีที่ตนรับผิดชอบอยู่นั้นเป็นตำแหน่งที่ต้องควบคุมจัดการกองกำลังทหารโดยตรงอยู่แล้วดังนั้นเรื่องเช่นนี้นะจึงไม่ใช่เรื่องยากรวมทั้งไม่มีใครคิดต่อต้านอีกด้วยถึงแม้มโหสถจะคุมกองกำลังทหารได้อย่างสิ้นเชิงกับทั้งเป็นที่รักของชาวประชาอย่างยิ่งแต่ท่านก็ไม่ได้คิดใหญ่อยากจะเป็นพระราชาซะเองเพราะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตย่อมยึดมั่นในความกตัญญูเป็นที่ตั้งไม่ว่าผู้ที่มีพระคุณนั้นภายหลังจะเกิดความผิดพลาดคิดร้ายทำลายตนก็ตามเขาจะไม่คิดทรยศหักหลังผู้มีพระคุณเป็นอันขาดแต่เขาจะมีความจงรักภักดีตลอดไปส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติด

วันวิสาขบูชาวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันสำคัญสากลของโลกที่พุทธศาสนิกชนทั่วทุกมุมโลกต่างรอคอยเช่นเดียวกับที่นี่ประเทศอินโดนีเซียดินแดนที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมอันงดงามโดยมีศูนย์รวมใจคือพระมหาเจดีย์บรมพุทโธมหาสถูปแห่งศรัทธามรดกโลกอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่ซึ่งมหาชนต่างมุ่งมั่นเดินทางมาเพื่อรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ันศักดิ์สิทธิ์ในวันมหามงคลนี้อยู่ที่เมืองมาเกลังจังหวัดชวากลางณวัดเมนดุดพุทธสถานเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียโดยมีคณะสงฆ์จากทุกนิกายร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เสียงสวดมนต์ดังกังวานขึ้นในบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์ล้อมรวมทุกดวงใจเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสให้น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณและคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ทุกดวงใจแห่งศรัทธาจะเดินทางต่อไปสู่มหาเจดีย์บรมพุทโธ

สีสันและเสียงของงานเฉลิมฉลองเติมเต็มทุกอนูของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เสียงประโคมเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์เป็นสัญญาณให้รู้ว่าเทศกาลไวสักได้เริ่มขึ้นแล้วริ้วขบวนงานวิสาขบูชาเคลื่อนตัวอย่างสง่างามจากวัดเมนดุกพุทธสถานเก่าแก่มุ่งตรงสู่มหาเจดีย์บรมพุทโธภายในขบวนประกอบด้วยธงฉับพันรังสีธงชาติอินโดนีเซียธงสมาคมขบวนรถบุพชาติและที่สำคัญยิ่งคือรถบุษบกอัญเชิญน้ำและไฟศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนำมาจากตาน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่เคยเหี่ยวแห้งและไฟธรรมชาติที่ไม่เคยดับดุจดั่งพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่ชุ่มเย็นดั่งน้ำและสว่างสวยดั่งแสงประทีปโดยมีคณะสงฆ์หลากหลายนิกายและพุทธบริษัทจากทั่วโลกคอยประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตลอดเส้นทางท่ามกลางรอยยิ้มและความเบิกบานใจของผู้มาร่วมงานจากทุกสารทิศ

ดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิเทศวชิระเวทีบัณฑิตวรปัญญูผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแต่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งคุณอากุสจายาประธานสภาชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียขึ้นกล่าวเปิดงานจากนั้นคุณวัดมาวตีประธานสมาคมสตรีชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียดร.มูฮัมหมัดรีอันติกาประธานกรรมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมรดกโลกในประเทศอินโดนีเซียปิดท้ายด้วยพิธีมอบโล่เกียรติยศแสดงความขอบคุณแก่แขกผู้มีเกียรติและผู้สนับสนุนงานในครั้งนี้

หน้าที่แห่งความบริสุทธิ์ดำเนินต่อไปท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อคณะสงฆ์ได้นำแขกผู้มีเกียรติและชาวพุทธจากทั่วโลกน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือช่วงเวลาแห่งการเปิดโอกาสให้ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากต่างความเชื่อและต่างศาสนาได้มาร่วมกันแสวงหาความสงบภายในอันเป็นความสุขสากลด้วยการหลับตาทำสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งจุดใจให้สว่างไสวจากภายในจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงที่มนุษยชาติทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตามคำสอนแห่งพระบรมศาสดาผู้มีมหากรุณาธิคุณเมตตานำพระสัทธรรมส่องสว่างนำหนทางแก่ชาวโลก

คนใสบริสุทธิ์ดีแล้วพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาได้เริ่มต้นขึ้นโดยคณะประธานบุญพิธีทุกคณะได้ขึ้นจุดโคมวิสาขประทีปณเบื้องหน้ามหาเจดีย์บรมพุทโธมหาสถูปแห่งศรัทธาความสว่างไสวของดวงประทีปของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานค่อยๆถูกจุดขึ้นทีละดวงทาบทาพื้นแผ่นดินแห่งนี้ให้สว่างไสวและน้อมนำแสงไฟสว่างแห่งความบริสุทธิ์นี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุจแสงไฟแห่งสันติภาพที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขของหมวดมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์

ยามเมื่อโคมลอยนับพันดวงค่อยๆทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าภาพเบื้องหน้าแปรเปลี่ยนเป็นความสว่างสวยอันสามัคคีและทรงพลังประหนึ่งแสงแห่งปัญญาธรรมที่เยียวยาและขับไล่ความมืดมิดในใจมนุษย์ให้มาลายหายไปทัศนียภาพอันงดงามเกินพรรณนาในค่ำคืนวิสาขบูรณมีนี้จะสลักแน่นติดตาตรึงใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกได้เห็นและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสันติภาพที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจากสิ่งภายนอกแต่หากหล่อล้อมและผุดบังเกิดขึ้นจากดวงใจที่เข้าถึงความสุขสงบภายใน

0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงทบทวนโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญของเราใครเอาไปไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจจะเอาบุญแล้วลองถามตัวเองอีกว่าทำอย่างไรจึงจะได้บุญเต็มที่เต็มส่วนเต็มกำลังที่เราจะได้รับทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดที่มีอยู่ลงไปที่งานนั้นๆใช้ปัญญาสอดส่องว่าจะอุดรูรั่วได้ที่ไหนทำอย่างไรงานจึงจะออกมาได้ดีที่สุดไม่มีข้อบกพร่องหาข้อตำหนิไม่ได้คิดพิจารณาตลอดเวลาเอาใจจ่ออยู่กับงานทุ่มเทไปเถอะความดีก็ปรากฏขึ้นบุญที่เกิดก็มากขึ้นเมื่อมอบหมายงานให้ลูกๆทำแล้วลูกทำได้สำเร็จตามประสงค์บุญที่เกิดขึ้นนั้นมากมายมหาศาลมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีไหว้ครูประจำปีพุทธศักราช2569ณค่ายจองแชมป์ชั้น1หมู่กุฏิสามเณรปริยัติธรรมเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีพุทธศักราช2569ณค่ายจองแชมป์ชั้น1หมู่กุฏิสามเณรปริยัติธรรมโดยภายในพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าสำนักศาสนศึกษาเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยส่วนพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนถวายสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์และพระมหาสุวิธรรมมิกะมุนิปริยัติธรรม9ประโยคนาคหลวงด็อกเตอร์อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนคณาจารย์เข้าถวายสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้พระมหาอาริสรศาสนชโยปริยัติธรรม9ประโยคหัวหน้ากองพระบาลีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีไหว้ครูและรายงานจำนวนผู้สอบบาลีได้ในการสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2569ในนามสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้สอบได้ประโยค12ถึงปริยัติธรรม9ประโยครวมทั้งสิ้น353รูปและบาลีศึกษาประโยค12ถึงบาลีศึกษาประโยค6รวมทั้งสิ้น71ท่านนอกจากนี้ยังเปิดการเรียนการสอนพระบาลีในภาคปกติและภาคค่ำสำหรับพระภิกษุสามเณรปริยัติธรรมอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาพระบาลีนอกจากนี้ยังได้เปิดการเรียนการสอนสำหรับสามเณรใหม่ในวิชาพื้นฐานได้แก่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในอนาคตหลังจากนั้นสามเณรกิตติพจน์วัดศรีปริยัติธรรม8ประโยคประธานสามเณรประจำปีพุทธศักราช2569เป็นผู้แทนนำกล่าวคำบูชาครูกล่าวอาจริยะคุณคาถาและผู้แทนสามเณรแต่ละห้องเรียนได้ถวายพานไหว้ครู
และพวงมาลัยแด่คณาจารย์จากนั้นสามเณรได้เข้ารับรางวัลสามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์และรางวัลผลงานประกวดวันไหว้ครูทั้งนี้ผู้แทนพระอาจารย์ได้กล่าวเปิดใจให้กำลังใจผู้ที่กำลังศึกษาให้ตั้งใจจริงเรียนจริงมีหัวใจไม่เกี่ยงไม่ท้อคนจริงเท่านั้นที่จะรักษาภาษาบาลีไว้ได้ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเราเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดได้อยู่ในความดูแลของหลวงพ่อและอยู่ในความดูแลของครูเรามีครูดีได้มาถวายความรู้ให้สามเณรให้สามเณรตั้งใจศึกษาครูทุกท่านได้ไปศึกษาค้นคว้าความรู้มาให้เพียงแต่ลูกสามเณรมีความตั้งใจเรียนตามที่ครูได้สอนแนะนำ

ีวิตของเราถ้าเราจะเอาดีเราต้องแสวงหาครูดีๆเมื่อเจอแล้วให้ฟังคำของครูให้ดีให้เราเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมในการศึกษาเล่าเรียนสำหรับพิธีไหว้ครูเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์และครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์เพื่อสร้างความแกล้วกล้าอาจหาญร่าเริงรักในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองมุ่งมั่นในการศึกษาพระบาลีสามารถคว้าแชมป์บาลีในปีนี้เพื่อน้อมบูชาธรรม83ปีหลวงพ่อธรรมชโยชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้กับคณะครูโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรุงเทพมหานครเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้กับคณะครูโรงเรียนวัดประชาบำรุงจำนวน32คนณโรงเรียนวัดประชาบำรุงสำนักงานเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากนางวิมลพิษเพ็งผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุภชัยบุญนางรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมจากนั้นคณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมทั้งยังได้รับฟังการแนะนำภาพรวมโครงการโดยคุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชมรมพุทธศาสตร์สากลก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการฝึกนักเรียนแต่ละบทฝึกได้แก่ 1. การเดิน 2. การถอดระหว่างรองเท้า 3. การทำความเคารพปฏิสันถานคุณครู 4. การทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ 5. การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ 6. การนั่งสมาธิและ 7. การสวดมนต์โดยบรรยากาศการอบรมคณะครูได้เตรียมอุปกรณ์การทำเวิร์กช็อปและได้ลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอนทำให้คุณครูได้เข้าใจกระบวนการฝึกฝนนิสัยเชิงบวกผ่านกิจวัตรประจำวันเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีระเบียบวินัยมีสติและมีศีลธรรมต่อไปธุดงคสถานชัยบาดาลร่วมกับโรงเรียนบ้านบัวชุมจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศีลธรรมในโรงเรียนเพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนตามแนวทางวิถีพุทธสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และทีมงานวิทยากรจากธุดงคสถานชัยบาดาลมาเป็นผู้ให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อรวมใจให้หยุดนิ่งและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้จากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะเรื่องความดีสากล5ประการและ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยก่อนที่น้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมและวอล์กแรลลี่เกี่ยวกับความดีสากล5ประการโดยได้เรียนรู้การปัดกวาดเช็ดถูเพื่อฝึกความรับผิดชอบพร้อมทั้งได้เรียนรู้ความเป็นระเบียบฝึกการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้และสมุดหนังสืออย่างเป็นระบบซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานจากกิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรมควบคู่ไปกับสาระธรรมะที่เข้าใจง่ายสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

0: รวมทั้งเพื่อบ่มเพาะความมีระเบียบวินัยความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสุภาพนุ่มนวลและการตรงต่อเวลาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมและที่สำคัญเพื่อหล่อล้อมให้นักเรียนเติบโตไปเป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในอนาคตค่ะทางด้านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบัวชุมได้กล่าวแสดงความขอบคุณคณะสงฆ์จากธุดงคสถานชัยบาดาลเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาบ่มเพาะศีลธรรมให้แก่เยาวชนซึ่งความรู้และทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เยาวชนเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านศีลธรรมและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป
1: เชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: ผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้มาติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเมตตามาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่พระธรรมทูตณวัดพระธรรมกายไลแลนด์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเมตตาเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจพระธรรมทูตณวัดพระธรรมกายไลแลนด์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในการนี้พระมหาวิวัฒยาเนสโกปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไลแลนด์เลขาธิการองค์กรสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

รมกายในทวีปยุโรป30วัดและความเป็นมาการก่อตั้งวัดพระธรรมกายไลแลนด์ในโอกาสนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์ได้เมตตาเยี่ยมชมสถานที่ทั้งยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานพระธรรมทูตการดูแลปรับปรุงอารามให้เป็นสัปปายะการรักษาศรัทธาสาธุชนในต่างแดนตลอดจนเมตตาปิดแผ่นทองที่ลูกมงคลนิมิตซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการปักหลักพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงในดินแดนแห่งนี้พร้อมทั้งเขียนคำชื่นชมในสมุดลงนามและปลูกต้นไม้ไว้เป็นบุญญานุสรณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นแก่อารามสืบไปซึ่งการเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่คณะพระธรรมทูตแต่ยังสร้างความสมานสามัคคีและตอกย้ำความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในระดับสากลอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดกิจกรรมคลาสสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกสัปดาห์ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นหลากหลายอาชีพที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่มาค้นหาความสงบภายในจิตใจภายในคลาสสอนสมาธิในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระชารีวังสัทธโรนำจัดกิจกรรมโดยเริ่มต้นด้วยการอธิบายพื้นฐานของการทำสมาธิอย่างง่ายสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติจากนั้นได้แนะนำวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายสบายๆก่อนที่จะนำทุกคนปฏิบัติธรรมร่วมกันตามแนววิถีพุทธด้วยการน้อมนำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมในหัวข้อ Mental Fitness ออกกำลังใจโดยพระอาจารย์ได้อธิบายว่าทำไมต้องออกกำลังใจซึ่งโลกในยุคสมัยนี้มีเรื่องร้อนเรื่องวุ่นวายเรื่องกระทบใจมากกว่าแต่ก่อนมากถ้าหากใจเราไม่แข็งแรงพอก็จะป่วยทางใจได้ง่ายเช่นความเครียดหรือซึมเศร้าซึ่งการออกกำลังใจต้องฝึกซ้ำๆเหมือนออกกำลังกายไม่ใช่ฝึกวันเดียวแล้วแข็งแรงเลยแต่หลักการกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเพราะการออกกำลังกายยิ่งเร็วยิ่งเยอะยิ่งหนักยิ่งดีแต่การออกกำลังใจยิ่งช้ายิ่งเบายิ่งน้อยยิ่งดีและที่สำคัญพลังบวกช่วยออกกำลังใจถ้าอารมณ์ดีและพลังบวกต่างๆเช่นความเมตตาความสุขความสบายจะช่วยให้เราออกกำลังใจได้ดีขึ้นผ่านการนั่งสมาธิเพื่อให้ใจเบาใจสบายและปล่อยวางได้ง่ายขึ้นส่วนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติในพื้นที่ได้เรียนรู้เทคนิคการผ่อนคลายใจและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น Peach Point Meditationของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นทุกวันอาทิตย์โดยในครั้งนี้มีผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน24ท่านซึ่งเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกันและเตรียมความพร้อมของร่างกายให้สบายโดยการยืดเส้นออกกำลังกายร่วมกันจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระวรวิทย์วชิโรได้ทบทวนการปรับกายใจก่อนฝึกสมาธิก่อนที่พระอาจารย์จะได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านนั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา40นาทีหลังจากนั้นได้แบ่งสมาชิกเป็น3กลุ่มเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การฝึกสมาธิร่วมกันเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ซักถามปัญหาเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติธรรมของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปและทบทวนหลักสี่สอเพื่อความสำเร็จของการปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งพี่เลี้ยงกลุ่มได้แบ่งปันตัวอย่างวิธีการบันทึกผลปฏิบัติธรรมและการฝึกสังเกต

ความสม่ำเสมอของผลการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ทุกท่านเป็นนักสังเกตใจและนำไปใช้พัฒนาการฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันโดยชาวท้องถิ่นทุกท่านร่วมกิจกรรมด้วยความสุขและสบายช่วยเหลือแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันพร้อมเผยว่าสมาธิช่วยให้จิตใจผ่อนคลายลดความเครียดและสร้างแรงบันดาลใจในการนำทักษะนี้ไปฝึกฝนต่อที่บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างอบอุ่นพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์ส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรเด่นพงษ์และกัลยาณมิตรสุนิดาชาวงพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาทินภัทรประเรียนธรรม9ประโยคโดยท่านได้เมตตาเทศสอนและให้แง่คิดธรรมะในเรื่องการสร้างบารมีรวมทั้งความสำคัญของการ

ศาสนาในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่5จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดลพบุรีอันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง17อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง2ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระคืน15ค่ำเดือน8โดยย่อสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะก็สามารถทยอยส่งย่อสวดกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbytoworld.comและขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมค่ะระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสาธุตัสสะอัตถสนังการไม่พบเห็นคนพาลเป็นการดีสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: Samma arahang.
1: พันโตเศรษฐโฐมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุข

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเถระนุเถระพระมหาเถระและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ตรงกับวันที่22มิถุนายน2569และวันนี้ตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำเดือน8นะ88นะ8ค่ำเดือน8เป็นวันพระไม่ใช่วันพระใหญ่นะแต่ว่าขึ้น8ค่ำแล้วก็เดือน8นะตามดวงจันทร์ที่นับนะก่อนอื่นต้องถามก่อนยิ้มกันหรือยังครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังครับทั่วโลกแล้วดังนั้นใครยิ้มขอให้รวยสาธุซ้อมไว้เพราะว่าก่อนเมื่อยุคก่อนหน้านี้คุณครูไม่อยากจะถามเสมอเลยเพราะอยากให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยายิ้มนะจากภายในสู่ภายนอกเรื่องราววันนี้น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องเห็นใจกันบ้างไหมเห็นใจกันบ้างไหมอีกครั้งหนึ่งเห็นใจกันบ้างไหมเห็นไหมเอ่ยอ๋อควักออกมาเหรอไม่ได้ควักออกมานะนักเรียนในห้องส่งบอกไม่ได้ควักออกมาคำว่าใจในที่นี้คือ

มาถามตัวเราเองเห็นใจกันบ้างไหมใจในที่นี้คือใจที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือบริเวณกลางท้องสาธุทำไมต้องพูดเรื่องใจใจเป็นศูนย์รวมอารมณ์เห็นจำคิดรู้และใจเองนั่นแหละถูกอวิชชาครอบงำเอาไว้อวิชชาคือความไม่รู้นะซึมซาบปนเปนเข้าไปนะอวิชชาเนี้ยก็คือความไม่รู้ก็เต็มไปด้วยกิเลสอาสวะโลภะโทสะโมหะอยู่ในใจนะถ้าเราไม่เอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จะเป็นบ่าวเป็นทาสนะของบางสิ่งนะที่จะเข้ามาบังคับแล้วก็ครอบงำจิตใจของเราทำให้เราไปทำประกอบเหตุที่เป็นกรรมและก็มีวิบากกรรมเมื่อวิบากกรรมส่งผลก็เลยทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเกิดขึ้นดังนั้นเห็นใจกันบ้างไหมจึงหมายความว่าให้เรามองเข้าไปในตนแล้วก็ดูสภาวะใจของตัวเองเมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะมากพอและใจของเราหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างแนบแน่นสนิทที่ศูนย์กลางกายสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือดวงปัญญาที่สว่างสวยดูน่าเชื่อถือไหมดวงปัญญาที่สว่างสวยเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงใจของเราที่เอาใจไปหยุดไว้บริเวณนี้ดังนั้นเราต้องหมั่นตึกระลึกนึกถึงศูนย์กลางกายนั่นก็คือการทำการบ้าน10ข้อของคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านให้ไว้หลายปีแล้วนะดังนั้นเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอการบ้านทั้ง10ข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบมากข้อหนึ่งทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงหรือองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทำได้ไหมครับทำได้ถ้าได้ทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำนี่ดังนั้นใครบ้างที่ทำได้คนมนุษย์ถูกต้องนะสัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้ต้องมนุษย์เท่านั้นนะแม้แต่พญานาคก็ทำไม่ได้ไม่มีศูนย์กลางกายนะใครบ้างที่ทำไม่ได้คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำนะมีคนอื่นอีกไหมคนที่ทำได้เพราะได้ทำเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ตอกย้ำเสมอเลยนะในยุคที่ท่านเป็นคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนเทศในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็คือเป็นวาทธรรมเป็นหลักการที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอวันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน8ท่านก็จะถามอีกนะในยุคก่อนๆใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างละลังเดเหรอสาธุนะใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างท่านถามตลอดเลยในยุคก่อนๆนะครับดังนั้นซ้อมไว้นะถามตัวเองนะ1เห็นใจกันบ้างไหม2เราสั่งสมบุญทุกวันหรือไม่ทำไมเราต้องสั่งสมบุญทุกวันเพราะเราใช้บุญทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกอนุวินาทีใช้บุญหมดเลยนะครับหายใจเข้าใช้หายใจออกใช้แล้วบุญหมดได้ไหมหมดได้นะบุญหมดได้เป็นพลังงานที่หมดได้เหมือนเชื้อเพลิงเลยหมดได้แล้วทำยังไงบุญถึงจะหมดช้าเติมเข้าไปทำยังไงถึงจะได้กำไรจากการสั่งสมบุญกุศลเติมให้มากกว่าใช้นะตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยนะเศรษฐศาสตร์แนวพุทธคือประกอบเหตุที่เป็นกุศลทั้งการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาแล้วก็เอาบุญกุศลเนี้ยเป็นอริยทรัพย์นี่ภพชาติต่อไปก็เอามาใช้ดังนั้นเนี่ยการมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราคือการลงมาเกิดเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีสาธุคิดว่ามีสักกี่คนที่รู้เรื่องนี้น้อยมากคนจำนวนยังน้อยมากที่รู้เรื่องนี้ว่าเราเกิดมาทำไมเราเป็นคนส่วนน้อยที่กำลังจะขยายความรู้นี้ให้กับคนส่วนใหญ่ได้รับรู้กันเพราะว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก

เกิดแล้วจะพบพระพุทธศาสนายากไปอีกพบพระพุทธศาสนาแล้วจะได้ฟังคำสอนยากฟังคำสอนแล้วจะเข้าใจยากเข้าใจแล้วจะปฏิบัติยากปฏิบัติแล้วจะเห็นผลยากมีอะไรง่ายมั่งพระอาจารย์หยุดใจที่ศูนย์กลางกายง่ายแล้วทำตามกระบวนการเมื่อเราพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งใจฟังคำสอนจะเป็นฟังก็ได้จะเป็นอ่านก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ฟังแล้ววิเคราะห์พิจารณาเป็นจินตมยปัญญาหลังจากนั้นก็นำมาปฏิบัติตามหลักวิชาย้ำตามหลักวิชาฟังอีกครั้งตามหลักวิชาตามหลักวิชาคือทำให้ถูกทำให้พอเหมาะทำให้พอดีอุปัชฌาย์อาจารย์ฟังแล้วยากไม่ยากง่ายมากง่ายเหมือนคำที่มหาปูชนียาจารย์บอกหลวงปู่บอกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จง่ายไหมครับง่ายคุณยายบอกบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจง่ายไหมครับง่ายหลวงพ่อมาทำให้ง่ายอีกคุณครูแม่ใหญ่บอกว่าสติสบายสม่ำเสมอโอ้ไม่น่าเชื่อครับสามเจเนเรชันของมหาปูชนียาจารย์ของเราลองไปฟังคำสอนดูแล้วเชื่อมโยงกันได้อย่างน่าอัศจรรย์และทำให้บางเรื่องที่เรามองว่ายากถ้าทำตามหลักวิชาแล้วง่ายทำได้ไหมครับทำได้ถ้าได้ทำดังนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ประดุจเหมือนกับแหล่งขุมทรัพย์ที่มีค่ามหาศาลแต่หลายครั้งหรือบางครั้งเราเผลอทำให้พื้นที่ตรงเนี้ยศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราอ่ะถูกยึดครองโดยอาสวะกิเลสเช่นโลภะโทสะโมหะครอบงำจิตใจดังนั้นเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่จึงอยากให้เราเนี่ยหันมาทบทวนแล้วก็เอาใจวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ยึดพื้นที่ที่แสนอบอุ่นและปลอดภัยนี้กลับคืนมาในสังสารวัฏเนี้ยไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่ากับศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งต้องได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เท่านั้นดังนั้นอย่าดูเบานะครับเราหมั่นตึกระลึกนึกถึงบุญที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไปพร้อมๆกันเราจะได้เห็นใจกันสักทีเห็นที่ไหนเอ่ยศูนย์กลางกายฐานที่7ในความเป็นมนุษย์ของเรานี่คือขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดดังนั้นก็ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหมั่นทบทวนบุญแล้วก็ทำให้เต็มที่ทั้งการทำทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิเจริญภาวนาบุญอีกบุญหนึ่งฮะทำสามอย่างนะหนึ่งทำทานสองรักษาศีลสามนั่งสมาธิเจริญภาวนาทำทานทำได้สามแบบมีสามแบบด้วยหรอแบบสามแบบหนึ่งวัตถุทานให้วัตถุสิ่งของเป็นทาน2. วิทยาทานหรือธรรมทานให้ความรู้หลักการดำเนินชีวิตความเป็นจริงของชีวิตความรู้ในสังสารวัฏโดยเฉพาะยิ่งความรู้ในทางพระพุทธศาสนาอันเนี้ยก็จะเป็นการให้ทานที่เรียกว่าชนะการให้ทั้งปวงสุดท้ายไม่น่าเชื่อเงินก็ไม่เสียไม่เสียอะไรเลยครับอภัยทานอภัยทานให้อภัยคือไม่ถือโทษโกรธคนที่ปฏิบัติตัวไม่ดีต่อเราทุกมันเกิดกับใครฮะทุกเกิดกับเรานะครับเวลาใครพูดใครคิดหรือใครทำอะไรไม่ดีกับเรามันส่งผลถึงเราเพราะเราเก็บสิ่งเหล่านั้นมาไว้ในใจแสดงว่าใจเราเต็มไปด้วยขยะที่มาจากคนสัตว์สิ่งของแล้วใจจะใสได้อย่างไรเราก็ต้องตัดความรู้สึกนะขุ่นข้องหมองใจต่างๆเนี่ยออกไปจากใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็เหมาะที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตแบบนี้ดีไหมฮะแบบนี้ดีมากๆดังนั้นก็หมั่นทบทวนบุญนะครับนี่คือการทำทานสองการรักษาศีลศีลแปลว่าปกติปกติมนุษย์ไม่ฆ่าใครปกติมนุษย์ไม่ลักทรัพย์ปกติมนุษย์ไม่นอกใจสามีภรรยานะรักเดียวใจเดียวปกติมนุษย์ไม่พูดปดไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้าและปกติมนุษย์เนี่ยจะรักษาประคองสติของตนไว้ให้ตั้งมั่นอยู่เสมอดังนั้นพื้นฐานความเป็นปกติของมนุษย์5ข้อนี้

ขอร้องเลยเราต้องหมั่นทบทวนแล้วก็อยู่ในศีลให้ได้มากที่สุดเพราะว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายดังนั้นถ้าใครรักษาศีลเป็นพื้นฐานก็จะเป็นเหมือนการรองรับโอกาสที่ดีในชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตและที่สำคัญที่สุดศีลประดุจเกาะป้องกันป้องกันอะไรได้บ้างครับเหมือนทำประกันชีวิตเลยอ่ะ5ฉบับประกันชีวิตประกันทรัพย์สินประกันครอบครัวประกันสังคมประกันสุขภาพไปย้อนดูนะครับเหมือนเราได้ประกัน5ข้อดังนั้นรักษาศีลไม่ได้ทำเพื่อใครรักษาความเป็นปกติของตัวเราเองสุดท้ายนั่งสมาธิเจริญภาวนาสำคัญมากๆครับเพราะเป็นตัวที่ทำให้เราได้เกิดปัญญาที่ชื่อว่าภาวนามยปัญญาเอาแล้วมันวิเศษยังไงอ่ะภาวนามยปัญญาวิเศษตรงที่ว่าเป็นปัญญาระดับลึกเข้าไปในใจปัญญา3ระดับนะเกิดจาก1สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังยังไงให้เกิดปัญญาฟังธรรมะ2จินตมยปัญญาเอาที่ฟังนะคิดตามไต่ตรองให้ได้เป็นการใช้จินตนาการนะคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะครับถึงเหตุและผลสุดท้ายปัญญาที่ลึกซึ้งที่สุดคือภาวนามยปัญญาเกิดจากการบำเพ็ญเพียรภาวนาทางจิตโดยเฉพาะยิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แบบนี้ชีวิตเราในการเกิดมาเป็นมนุษย์จะคุ้มค่ามากๆถ้าเราได้ทำ3สิ่งนี้โดยเฉพาะภาวนามยปัญญาดวงปัญญาเนี้ยเป็นบ่อเกิดและเป็นเหมือนกับแสงสว่างนะปัญญาประดุจแสงสว่างนะครับเหมือนเราจุดเทียนก็สว่างขึ้นปัญญาถ้าบริสุทธิ์มากนะความสว่างสวยทางศีลธรรมทางดวงปัญญาการมองโลกและชีวิตเป็นไปตามความเป็นจริงจะมองได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของดวงปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งสมปัญญาบารมีเรื่องก็มีอยู่ว่าย้อนไปในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งแล้วก็มีภรรยาเศรษฐีและภรรยาสองท่านนี้เป็นผู้ที่มีทรัพย์มากเศรษฐีชื่อว่าธนะเศรษฐีธนะแปลว่าทรัพย์เศรษฐีแปลว่าผู้มีทรัพย์ธนะเศรษฐีคือผู้มีทรัพย์มากนะก็คือเป็นเศรษฐีนั่นเองนะเศรษฐีเนี่ยมีธิดาคนหนึ่งสวยมากนะแล้วก็หวงมากๆนะก็เลยไม่ให้ไปมีคู่ครองที่ไหนนะเก็บตัวไว้เงียบๆแต่เมื่อธิดาโตเจริญวัยขึ้นนะด้วยความที่เป็นผู้หญิงนะที่รักสวยรักงามแล้วก็ต้องการใครสักคนมาดูแลหัวใจเราทำไมต้องให้คนอื่นดูแลทุกครั้งที่เรารู้สึกขาดแคลนนะเราพยายามจะหาบางอย่างมาเติมเต็มให้ตัวเองแต่หารู้ไหมว่าการที่เราจะเติมเต็มชีวิตให้ตัวเองได้เราต้องรู้ก่อนว่าเราขาดสิ่งนั้นมากหรือน้อยขนาดไหนแล้วเราจะเติมเต็มสิ่งนั้นได้ยังไงถ้าเราจะเติมเต็มทางความรู้สึกที่ดีสุดคือความรู้สึกที่พอดีคือพอถึงจะดีแต่ลูกสาว

เศรษฐีธิดาเศรษฐีไม่สามารถเติมเต็มตัวเองได้นะก็เลยพบรักกับทาสในเรือนในสมัยพุทธกาลเนี่ยในเรื่องของชนชั้นวรรณะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะวรรณะหนึ่งเดินไปเนี่ยวรรณะอีกวรรณะหนึ่งเนี่ยต้องหมอบคลานเพราะอะไรฮะเดี๋ยวเงาจะไปทาบทับเงาของอีกวรรณะหนึ่งนี่ขนาดนี้เลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นองค์พระศาสดาที่สวนกระแสความเชื่อและวัฒนธรรมในยุคนั้นอย่างมากเพราะในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าคุณจะเป็นใครวรรณะไหนเพศอะไรการศึกษามากน้อยแค่ไหนมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงเป็นใครมาก็แล้วแต่สามารถเข้ามาในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในบริบทและบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมที่สุดเป็นพระภิกษุก็ได้เป็นภิกษุณีก็ได้เป็นสามเณรก็ได้เป็นอุบาสกก็ได้เป็นอุบาสิกาก็ได้เป็นสาธุชนก็ได้เป็นปุถุชนก็ได้เป็นใครก็ได้ครับสามารถเข้ามาในพระศาสนาได้ Welcome มาได้เลยครับเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มนุษย์ทุกคนสามารถศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติในชีวิตได้ภูมิใจไหมครับภูมิใจดังนั้นเนี่ยการที่เราจะได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีถือได้ว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งเป็นมงคลที่เราจะได้พัฒนาตัวเองเกิดมาชาติหนึ่งน้อยหรือมากเวลาหนึ่งชาติถ้าเป็นยุคนี้นะยุคอื่นอายุเป็นหมื่นปีนะครับบางยุคในบางพุทธันดรอายุเป็นหมื่นปีแต่ยุคที่เรามาเกิดเฉลี่ยแล้ว75น้อยนะครับดังนั้นด้วยความจำกัดของทรัพยากรด้วยความจำกัดของเวลาด้วยความจำกัดของสังขารเราพึงต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนั่นก็คือการสั่งสมบุญสร้างบารมีแบบเต็มที่เต็มกำลังหน้าที่เราคือเปลี่ยนโลกียทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ฝ่ายครั้งนะเปลี่ยนโลกียทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์เวลาเราทําทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการทําทานเราไม่ได้สูญเสียนะครับการทำทานการบริจาคที่เรียกว่าจาคะไม่ใช่ความสูญเสียแต่เป็นการสร้างอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นภายในใจของเราและใช้อริยทรัพย์นี้ในการต่อการเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานตั้งแต่ภพชาตินี้และภพชาติต่อไปกลับมาเรื่องที่จุลปัฏฐกะแล้วกันนะครับออกไปกับทาสผู้ชายหนีไปด้วยกันแล้วก็คว้าทรัพย์สมบัติอะไรไปได้เนี่ยพอติดไม้ติดมือไปได้เนี่ยก็เอาไปด้วยพอติดไม้ติดมือแล้วก็ไปอยู่ในป่าหลบหนีคุณพ่อคุณแม่น้องๆที่ฟังอยู่ความรักมันคือเรื่องของคนสองคนแต่ชีวิตหลังจากนั้นมันคือเรื่องที่คนสองคนต้องรับผิดชอบด้วยกันถ้าไม่พร้อมอย่าพึ่งนะมีครอบครัวเมื่อพร้อมนะครับรักควรอยู่ในขอบเขตและบนพื้นฐานของคำว่ารับผิดชอบแต่สองคนนี้โลกหมุนได้ด้วยความรักก็เลยไปกันสองคนไปอยู่ในป่าไปอยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่งหายตัวไปเลยนะต่อมาภรรยาตั้งครรภ์ลูกสาวเศรษฐีตั้งครรภ์ก็นึกในใจว่าเออชีวิตการกัดก้อนเกลือกินมันลำบากเพราะตัวเองเป็นธิดาเศรษฐีอยู่สุขสบายอีกอย่างนึงเรามีลูกเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ลูกลำบากถูกไหมฮะคนเราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเราไม่อยากส่งต่อความลำบากให้ลูกเราเราอยากส่งต่อสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกเราแม่คนนี้คิดได้พอใกล้คลอดแล้วก็เลยหนีสามีนะออกไปว่าจะกลับไปหาพ่อหาแม่ที่เป็นเศรษฐีปรากฏว่าไปคลอดระหว่างทางนะพอคลอดระหว่างทางปุ๊บโอ้โหแม่ลูกอ่อนนะสภาพร่างกายก็อ่อนแอสามีตามมาเจอครับก็พากลับไปใหม่นะก็อยู่กันไปอย่างนั้นแหละพอตั้งครรภ์คนที่สองมีคนที่สองพอมีคนที่สองทำเหมือนเดิมอีกนะก็คือหนีสามีไปคลอดระหว่างทางอีกนะสามีตามเจออีกตามกลับมาที่เรือนอีกทีนี้ไม่ไปไหนแล้วเลี้ยงลูกสองคนนะพอเลี้ยงลูกสองคนปรากฏว่าคนโตชื่อว่ามหาปันตกะคนเล็กคนที่สองชื่อว่าจุลปันตกะเป็นพี่น้องกันเกิดห่างกันพอสมควรพอลูกโตขึ้นพอพูดได้ลูกคนโตเริ่มถามแม่แม่จ๋า

เด็กคนอื่นน่ะเขามีลุงป้าน้าอามีอาองอามีอาม่าอาเจกอาอีมีหมดเลยแล้วทำไมผมไม่มีแม่ก็บ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดนะจนกระทั่งสุดท้ายลูกถามหนักเข้านะครับไอ้คนเล็กก็เริ่มถามทำไงดีฮะเอางี้ดีกว่ายังไงอ่ะถ้าอยู่กับพ่อแม่แบบนี้ลำบากแน่ๆไม่น่ารอดนะพาไปให้ตากับยายดีกว่านะครับก็บอกเลยนะบอกกับสามีเลยว่าไม่ได้แล้วเราอยู่แบบนี้ลำบากแน่ๆลูกไม่มีอนาคตกัดฟันดีกว่าเดี๋ยวเราเอาลูกเนี่ยแหละไปฝากไว้กับตากับยายส่วนเราอ่ะไม่ต้องไปอยู่บ้านเขาหรอกเราก็ไปอยู่ไปตามภาษาเรานี่ไม่ใช่ว่าแม่จะทิ้งลูกนะแต่เห็นความสบายของลูกอนาคตของลูกเป็นหลักก็ต้องเสียสละแบบนี้ก็พากันมาทั้งครอบครัวเลยมาอยู่ที่ศาลาส่งสารไปให้ทางบ้านบอกคุณตาคุณยายของเด็กว่าตอนเนี้ยเรานำเด็กมาแล้วนะสองคนเป็นหลานของท่านเองเด็กไม่ได้มีความผิดอะไรเลยท่านจะโกรธก็โกรธแล้วเถอะแต่เด็กสองคนนี้ไม่มีความผิดเป็นหลานท่านดังนั้นท่านจงรับหลานไปเลี้ยงดูเถิดนี่ตายายได้ยินข่าวแบบนี้ปุ๊บดีใจนะส่งคนมารับพร้อมด้วยทรัพย์จำนวนหนึ่งนะแล้วก็ตกลงกับพ่อแม่เด็กก็คือลูกสาวตัวเองว่าโอเคฉันอาจจะไม่ยอมรับเธอเข้าตระกูลได้และเธอเองก็ไม่พึงใจมาอยู่กับพ่อแม่ดังนั้นเธอเอาทรัพย์ไปส่วนลูกทั้งสองคนนี้เป็นหลานฉันจะดูแลเองสาธุลูกนะไปเดินเส้นทางของตัวเองหลานเอามาอยู่กับตายายนะเมื่อหลานโตเจริญวัยขึ้นนะครับคนโตมหาปัญจกะมหาปัญจกะก็มีใจผูกพันกับพระพุทธศาสนาเพราะตามคุณตาไปวัดพระเชตวันเป็นประจำใครมีหลานแล้วบ้างยกมือตามเรามาวัดไหมเอ่ยลูกใครมีลูกแล้วสารภาพมาลูกมาวัดไหมเอ่ยอยู่วัดเลยสาธุบางคนมีพระลูกชายมาวัดนะครับก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกแล้วก็ให้หลานเรานะพามาสู่เส้นทางคือเส้นทางที่ดีสุดแล้วนะเรียกว่าเส้นทางทางธรรมนะครับเป็นการศึกษาที่ดีมากๆนะคุณตาพามหาปัญจกะไปวัดบ่อยๆก็เลยมีความผูกพันกับพระภิกษุและพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมด้วยเมื่อโตขึ้นนะพอจะรู้ภาษาก็เลยขอคุณตาบวชสามเณรนี่คุณตาอนุญาตไหมอนุญาตเพราะตาอินกับพระพุทธศาสนาแล้วอยากมีสามเณรหลานชายก็เลยพาไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมดังนั้นไปบวชในสำนักของพระภิกษุรูปหนึ่งเลยนะสามเณรมหาปัญจกะก็ปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติของการเป็นสามเณรอย่างดีเลยเวลาผ่านไปจนกระทั่งอายุครบบวชไม่นานมหาปัญจกะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สาธุนี่พระอรหันต์ที่เกิดระหว่างทางนะเมื่อตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยพระมหาปัญจกะเนี่ยก็เลยคิดขึ้นว่าเราได้ประโยชน์จากพระศาสนาขนาดนี้แล้วเนี่ยบรรลุธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในโลกธรรมทั้งปวงแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้น้องชายเนี่ยมาบวชในพระศาสนาด้วยดีไหมครับดีนะคุณตาคุณยายอนุญาตไหมครับอนุญาตนี่ไม่มีเส้นทางไหนปลอดภัยเท่ากับเส้นทางของการคลองผ้ากาสาวพัสปลอดภัยในวัฏสงสารถ้ามีโอกาสนะครับลูกหลานใครมีโอกาสก็เรียนเชิญนะเข้ามาอยู่ในเส้นทางของผ้ากาสาวพัสมาอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้ครองพระกาสาวพัสเป็นเกราะป้องกันภัยในวัฏสงสารที่ดีที่สุดนะเอ้าแล้วโยมทำไงดีอธิษฐานจิตเลยสนับสนุนการบวชของพระภิกษุสามเณรเมื่อมีโอกาสนะเมื่อมีโอกาสแล้วก็สนับสนุนให้เต็มที่พระน้องชายก็เห็นประโยชน์ขออภัยน้องชายจุลปันธกะก็เห็นประโยชน์ก็เลยมาบวชตามพี่ชายพี่ชายเป็นพระอรหันต์นะดังนั้นเป็นไงเอ่ยเทรนน้องอย่างดีเลยต้องการให้น้องเนี่ยบรรลุธรรมตามตนเองคือความปรารถนาดีก็เลยให้นะให้อะไรเอ่ยให้มนต์ไปท่องนะให้มนต์ไปท่องมนต์มีประมาณนี้
ดอกบัวโกนุชดอกบัวโกกนุชมีกลิ่นหอมบานแต่เช้าพึงมีกลิ่นไม่ไปปราดฉันใดเธอจงเห็นพระอังคีรสะผู้ไพโรจน์อยู่ดุจพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาวฉันนั้นสี่บรรทัดและเชื่อว่าไม่มีใครจำได้ไม่เป็นไรครับจุลปัตกะบวชแล้วจำบทนี้ไม่ได้หนึ่งวันก็แล้วหนึ่งสัปดาห์ก็แล้วหนึ่งเดือนก็แล้วผ่านไปสี่เดือนสี่บรรทัดนี้นะไม่สามารถจำมนต์บทนี้ได้เดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังว่าทำไมจำไม่ได้ทำไงดีฮะพี่ชายที่เป็นพระอรหันต์โอ้น้องเราเขลาเหลือเกินไม่สามารถเรียนมนต์แม้กระทั่ง4บรรทัดเนี้ยสั้นๆได้เขาไม่น่าจะมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วล่ะนะอยู่ในพระศาสนาถ้าไม่ศึกษาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาและวิชาธรรมกายก็จะเป็นภาระพระศาสนาดังนั้นถ้าไม่อยากเป็นภาระพระศาสนาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาและศึกษาวิชาธรรมกายสาธุเห็นแล้วโอ้สี่เดือนไม่สามารถที่จะท่องมนต์นี้ได้ท่องบทนี้ได้เลยไม่ใช่ว่าสี่เดือนแล้วไม่บรรลุนะสี่เดือนน่ะท่องมนต์นี้ยังไม่ได้ทำไงดีฮะก็รู้สึกว่าน้องเราคงไม่มีวาสนาที่จะเรียนธรรมะแล้วแค่เรื่องง่ายๆพื้นฐานยังท่องไม่ได้เลยเขาบอกอย่างนี้ก่อนนะดวงปัญญาแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับของเก่าทำมาอย่างไรดังนั้นบางเรื่องเราอาจจะไม่ได้เก่งให้เราเอาเรื่องที่เราสามารถทำได้ดีเนี่ยพัฒนาตรงนั้นมาเป็นข้อเด่นของเราการที่เราไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้แปลว่าเราด้อยกว่าคนอื่นการที่เราแตกต่างจากคนอื่นอาจจะเป็นความงดงามอย่างหนึ่งสำหรับธรรมชาติในการเป็นมนุษย์ก็ได้ดังนั้นจงเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกันโดยเฉพาะยิ่งความแตกต่างในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแต่ละคนมีไม่เท่ากันแต่ทุกคนต้องการสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือโอกาสนี่จุลปาฏกะก็โอ้เราก็ไม่น่าจะมีวาสนาซะแล้วทำไงดีอ่ะพี่ชายก็เลยเหมือนกับไม่อุปการะน้องตนเองเท่าใดนักนะเพราะเห็นว่าปัญญาไม่ค่อยมีนะท่องแค่นี้ก็ท่องไม่ได้จำไม่ได้ก็เลยเหมือนจะขับออกจากสำนักไปจุลปัสสกะก็เสียใจนะก็ไปนั่งอยู่นะเสียอกเสียใจวันหนึ่งหมอชีวกะโกมารพัทมานิมนต์พระพุทธพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า500รูปโยมเวลาทำบุญบ้านนิมนต์กี่ร้อย9รูปนี่หมอชีวกะโกมารพัทนิมนต์500ครับก็เลยส่งคนไปอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้ามา500รูปก็ไปที่วัดเลยปรากฏว่าไปเจอพระมหาปัญจกะพระมหาปัญจกะก็นึกในใจว่าน้องชายเราพระน้องชายเนี่ยไม่สามารถจำมนต์บทใดได้เลยทำไงดีอย่าไปเลยกิจนิมนต์น่ะก็เลยไปนิมนต์รูปอื่นทั่ววัดหมดเลยยกเว้นจุลปัญจกะเห็นใจกันบ้างไหมจุลปัญจกะรู้ไหมฮะรู้สิคนอื่นเขาห่มผ้าครองจีวรถือบาตรออกไปบ้านหมอชีวกะโกมารพัทหมดเลยเหลือเขาคนเดียวทำไม่ดีไปร้องไห้เคยร้องไห้ไหมเคยนะต้องเสียใจ

ใครๆก็อยู่แวดล้อมเราไปหมดเลยนะในวันที่เราเสียใจที่สุดใครอยู่กับเราครับตัวเราเอง myself ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะรักใครสักคนให้มากที่สุดควรรักใครรักตัวเองเพราะอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้และที่พึ่งที่ดีสุดคือพระรัตนตรัยภายในอันมีคุณไม่มีประมาณที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตรงนี้บริเวณกลางท้องจุดที่ปลอดภัยที่สุดในสังสารวัฏแล้วดังนั้นตึกระลึกนึกถึงจุดนี้บ่อยๆพระสัมมาสัมพุทธรู้ด้วยข่ายพยานทำยังไงดีฮะพระองค์เสด็จไปดักที่หน้าประตูเลยแล้วก็มอบผ้าหนึ่งผืนผ้าหนึ่งผืนให้กับจุลปันตกะเถระพระจุลปันตกะมอบไปเลยหนึ่งผืนนะแล้วก็ให้รูปผ้าผืนนี้นะรูปผ้าผืนนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ท่องไปด้วยนะบทสั้นๆนะละโชหรนังนะรูปไปเรื่อยนะละโชหรนังละโชหรนังนะมีบางคนหยิบอะไรมาลวกรูปแล้วเนาะละโชหรนังรูปไปเรื่อยๆฮะปรากฏว่ารูปไปรูปไปเห็นผ้ามีรอยเปื้อนจากมือตัวเองก็รู้เลยอ๋อนี่คือกิเลสเป็นธุลีจะกระจัดธุลีออกไปจากใจก็ต้องทำให้ผ้าสะอาดนั่นนั้นการกระจัดธุลีคือกิเลสโลภะโทสะโมหะโลภโกรธหลงมันก็เป็นธุลีเช่นเดียวกันบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สาธุตรงนั้นเลยนะตรงนั้นเลยพอบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยอุดมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณนะมีฤทธิ์ด้วยนะดีละนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปที่บ้านหมอโกมารพัฒน์นะหมอชีวกะนะท่านก็บอกกับหมอชีวกะว่าเนี่ยยังมีภิกษุที่ไม่ได้นิมนต์อีกหนึ่งรูปนะหมอชีวกะบอกว่าเอาไหนพระเจ้าค่ะเอาลองไปตามดูพอไปตามที่วัดปุ๊บปรากฏว่าพระจุลปันตกะเนรมิตกายตัวเองเป็นพันรูปอยู่ในวัดเลยนะนั่งเย็บจีวรบ้างทำกิจวัตรต่างๆเต็มไปหมดเลยโอ้จะนิมนต์ใครดีให้บอกว่านิมนต์พระจุลปันตกะใครเป็นพระจุลปันตกะให้ไปจับมือท่านมาเลยนะสุดท้ายปุ๊บก็ได้รูปหนึ่งก็ถือบาตรท่านมาท่านก็ปุ๊บไปที่เรือนของหมอชีวกะโกมารพัฒน์นี่มีฤทธิ์ด้วยประกาศให้รู้ไปเลยว่าเนี่ยเราสามารถบรรลุธรรมได้แล้วเหตุใดหนอพระจุลปันตกะจึงมีปัญญาทึบเป็นคนเขลาย้อนกลับไปในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาเขาเรียนหนังสือเรียนอะไรกันเนี่ยอดีตพระจุลปันตกะใครเรียนไม่เข้าใจก็จะหัวเราะเยาะเย้ยเขาว่าเป็นคนโง่อย่าว่าใครว่าโง่นะครับแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ตามอย่างที่บอกว่าความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากันดวงปัญญาการสั่งสมบุญมาข้ามภพข้ามชาติไม่เท่ากันดังนั้นสิ่งที่คนควรได้รับคือโอกาสในการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่ดีสุดคือการเรียนรู้ความเป็นจริงในสังสารวัฏความเป็นจริงของชีวิตว่า 1. เกิดมาทำไม 2. ตายแล้วไปไหน 3. ตายเมื่อไหร่4ตายแล้วไปไหนนี่คือเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเพราะมันเป็นเรื่องของตัวเราเองนะเป็นเรื่องส่วนตัวที่สุดที่เราจะต้องศึกษาโดยเฉพาะยิ่งความรู้ในทางพระพุทธศาสนาที่เป็นภาษาบาลีกว่าจะได้นะสอบผ่านนะในแต่ละชั้นเนี่ยในฐานะผู้เข้าร่วมสอบนะผู้เข้าร่วมนะปลื้มปิติมากเลยได้เข้าร่วมสอบนะแล้วก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือซึ่งก็มีเจ้าภาพนะร่วมบุญมานะเปิดอุ้ยอ่านสนุกมากเลยนะหนังสือพระบาลีนะในยุคหลังๆเนี่ยที่ท่านอาจารย์พระอาจารย์หลายท่านเนี่ยรังสรรค์มานะเปิดอ่านอ่านแล้วก็เข้าใจดีนะเปิดไปหน้าสุดท้ายปุ๊บโอ้ลายนามเจ้าภาพรู้สึกปลื้มปิติมากๆเลยนี่ถ้าเราอ่านไม่ครบเนี่ยเราจะไม่เจอลายนามเจ้าภาพเนาะวันนี้อ่านหมดเล่มเลยอ๋อเจอลายนามเจ้าภาพรู้เลยอ๋อการสนับสนุนเรื่องปัญญาบารมีเนี่ยสำคัญมากๆเพราะการศึกษาภาษาบาลีเป็นภาษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้สอนมนุษย์และเทวดาดังนั้นเนี่ยใครได้ศึกษาพระบาลีจึงเป็นโอกาสแล้วก็เป็นบุญติดตัวเพราะว่าเป็นภาษา

0: ระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนี้ไปขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมการทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนปกติจะมีดนตรีขึ้นเนาะตอนพระมหารวมใจคว้าประเรียนธรรมประโยค9ถวายคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อสาธุ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เจ้าเราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า Do you love me boy
1: I love you like, like, like
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวน

0: ที่สุดแห่งธรรม
1: พักกลางทางที่
0: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
1: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
0: สร้างสมบุญทุกบุญ
1: ไม่ให้ตกบุญเลย
0: แม้แต่เพียงบุญเดียว
1: ไปจนกระทั่ง
0: หมดอายุไข
1: ที่ว่าบุญนี้
0: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี
0: ้มากมายนะ
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามการครับ
1: เรามาว่าคาถาโดยเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 0 7 2

0: วันนี้เรามาว่าคาถารวยกว่าเศรษฐีเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก
0: ็
1: ให้ให้
0: ทำอย่างนี้แล้วนะจ๊ะเราก็จะรวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สา
0: ธุว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธุ
0: รวยไปทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้กระถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ

0: โอ้นี่เรามีจดหมายนะจ๊ะจากบุคคลพิเศษบุคคลมหาสัจจันทร์ที่หาได้ยากในโลกที่เข้าโรงเรียนในวันนี้นะจ๊ะมีจดหมายถึงครูไม่ใหญ
1: ่
0: อยากฟังเอาไหม
1: อยากฟ
0: ังนี่เหรอไปฟังกันเองเลยเนี่ย
1: อยากฟังอยากฟัง
0: นี่เน
1: า
0: ะ

0: กราบรักษาหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับหลวงพ่อครับครับวันนี้เป็นวันพิเศษมากเป็นวันที่พระมหาบวชอุทิศชีวิตกลับมารวมตัวกันมากที่สุด
1: สาธ
0: ุไหนยกมือสิจ้า
1: โ
0: อ้นี่เนาะอ้าวมือลงจ้าหลวงพ่อครับหลวงพ่อรู้ไหมครับไม่รู
1: ้อยากรู
0: ้ครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาน่ะพวกผมภาวนาตลอดไม่ว่าจะนั่งก็ภาวนาน อนก็
1: ภาวนาย
0: ืนก็
1: ภาวนา
0: เดินก็
1: ภาวนา
0: ภาวนาตลอดเลยภาวนาว่า
1: เมื่อไรจะได้เจ
0: อเอ๊ะ
1: กาเจอหลวง
0: พ่อโหสุดยอดเลยไปถูกทุกคนนะขอให้ลูกได้มีโอกาสอ่ะต
1: ่อ
0: มากราบหลวงพ่อสักครั้งนี่เนาะอีกสักครั้งเนาะไม่เคยมีโอกาสที่พบหลวงพ่อเลยได้แต่คิดถึงคิดถึงได้แต่เฝ้ารอได้แต่เก็บความหวังเอาไว้เงียบๆกลางใจมาตลอดโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับใช่ไม่น่าเชื
1: ่อ
0: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วครับบางคนอาจจะคิดว่าแค่ได้เจอกันมันจะสำคัญสักแค่ไหนจะแค่ไหนกันแต่สำหรับพวกผมโอ้โหคนที่คิดถึงที่สุดในชีวิตคนที่คิดถึงที่สุดในชีวิตพอได้เจอถึงเข้าใจว่าวางความคิดคำนึงคิดถึงเนี่ยไม่ได้หายไปเพราะการเวลาแต่ยิ่งนานเนี่ยก็ยิ่งรักวางความคิดถึงไม่ได้หายไปเพราะเวลาแต่ยิ่งนานก็ยิ่งรักยิ่งคิดถึงมากกว่าเดิมครับโอ้โหแต่ว่าคิดมันต้องถึงจะถึงก็ต้อง

0: หลวงพ่อครับวางรูปไปรับบุญไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกาพอทราบข่าวว่าจะได้พบหลวงพ่อในวันนี้ก็รีบทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเนาะกินก๋วยเตี๋ยวเหรอ
1: บินมาหาหลวงพ
0: ่อบินข้ามทวีปกลับวัดพระธรรมกายโดยด่วนวันนั้นพวกผมเพิ่งเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยตั๋วเครื่องบินเนี่ยที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ตั๋วที่พาเราบินไกลที่สุดแต่เป็นตั๋วที่พาเรากลับมาหาคนที่คิดถึงที่สุดและบางครั้งระยะทางที่ไกลที่สุดในโลกก็ไม่ใช่อเมริกาถึงเมืองไทยไม่ใช่อเมริกาถึงเมืองไทยนะที่ไกลที่สุดแต่คือระยะทางจากความคิดถึงไปสู่วันที่ได้พบกันโอ้โหหลวงพ่อครับการกลับมารวมตัวกันของพระมหาอุทิศชีวิตในครั้งนี้ที่มีจุดหมายเดียวกันมีความกตัญญูเดียวกันและมีความรักต่อหลวงพ่อเหมือนกันโอ้

0: สาธุเจ้านี่มานั่งใจหยุดจะเอาบุญที่เกิดจากใจหยุดมาถวายโอ้โหเพราะใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญนี่นะไปนั่งกันมาเนี่ยดูหน้าทางโอเองเนี่ยอมสว่างสวยเดียวขอน้อมบุญถวายหลวงพ่อครับสาธุสาธุสาธุโอ้โหนี่เนาะแต่ว่าครับครับหลายคนอาจจะมองว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันในการพบกันแต่สำหรับพวกผมวันนี้คือวันแห่งคำตอบไม่เพียงแค่พบกันอย่างเดียวคำตอบของความคิดถึงที่เก็บความคิดคำนึงมันหลายปีโอ้โหเอาไว้ใช้ตรงนั้นมั้งบอกเลย
1: แต่ว่าตรงน
0: ี้
1: คร
0: ับ
1: ตรงนี
0: ้
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ใช้เฉพาะตรงนี้โอ้คำตอบการเฝ้ารอที่ยาวนานและคำตอบที่ตายพวกเรายิ่งมั่นใจว่าไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนกายอาจห่างแต่ใจไม่เคยห่างหลวงพ่อเลยครับโอ้โห

0: หลวงพ่อครับผมพระมหาวุฒิชีวิตจะขอสร้างบารมีในเพศสมณะนี้ไปตลอดชีวิต
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สาธ
0: ุแต่จะขอตามติดตามหลวงพ่อสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเลยครับ
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับพ่อผมรักหลวงพ่อมากๆเลยครับระดับกอไก่ล้านตัวเลยครับ

0: ครูไม่ใหญ่ก็มีของดีวันนี้จะมาให
1: ้จ้า
0: แต่ว่าจะมอบให้เฉพาะพระมหาผู้บวชอุทิศชีวิตจ้า
1: จ้านะแต่อยากฟังด้วย
0: อยากฟังเนาะก็จะได้พระมหาอุทิศชีวิตสักรูปหนึ่งแล้วก็จะได้เป็นพระมหาธรรมมหาชโยสักรูปหนึ่งนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะจ๊ะต้องผ่านการคัดแล้วคัดอีกคัดอะไรคัดอะไรเหมือ
1: คัดคุณสมบัติ
0: คัดคุณสมบัติเด็ดแล้วเด็ดอีกคัดเด็ดเด็ดใช่ไหม
1: ใช่ครับแบบเด็ดเด็ด
0: กว่าจะได้เพชรสักเม็ดหนึ่งนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะจ๊ะแล้วได้กี่เม็ดอันเนี้ยต้องผ่านการฝึกฝนอบรมตัวเองมาอย่างยาวนานเนี่ยต้องฝึกต้นหิวเป็นธรรมะเป็นพระนี่ต้องผ่านการเจรไนเจียแล้วเจียอีกหลอมแล้วหลอมอีกจึงกลายเป็นเพชรเป็นงามของพระพุทธศาสนา
1: สา
0: ธุนี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าขนพลไร้พ่ายตัวจริงจ้ะ

เพชรว่าล้ำค่าแล้วนะจ๊ะแต่เพชรจะยังแพ้ลูกๆมหามหาธรรมะมหาชัยโยทุกรูปเพราะเพชรมันใสได้แค่ข้างนอกแต่ลูกๆต้องใสทั้งข้างนอกและข้างใน

0: เป็นเพชรที่มีชีวิตมีจิตใจเป็นเพชรแห่งพระพุทธศาสนาเป็นเพชรแห่งกองทัพธรรมเป็นเพชรที่หยุดนิ่งแล้วส่องแสงได้จากภายในไปทั่วสาคนละโลกเวลามาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแล้วก็ต้องรักษาฉายาให้ดีนะจ๊ะฉายาอะไรฉายาธรรมะและฉายาชะโยนี่ไว้ดีนะลูกนะไหนมีใครฉายาธรรมะบ้างนี่รักษาฉายาดีนะอ๋อแล้วฉายาชะโยมอยู่ไหนอ่ะ
1: โ
0: อ้สาธุสาธุสาธุโอ้โหคนนี้จะหลับหรือเปล่าเนี่ยพระนี่ไม่ใช่เพียงชื่อเรียกแต่เป็นเครื่องหมายแห่งมหาเกียรติยศเป็นเครื่องระลึกถึงกันเป็นยิ่งกว่าคำอวยพรและเป็นยิ่งกว่าความปรารถนาดีที่ติดตัวลูกจนลมหายใจสุดท้ายแต่เป็นอะไรก็ไปหาเอาเองแล้วกันฉายาธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้ต้องมีอะไรอ่ะ
2: ทรงความดีทรงธรรมะ
0: อ๋อมีทรง
2: ครับทรงไว้ครับทรง
0: แปลว่าสิ่งที่ทำให้ผู้ปฏิบัติตามพ้นจากความทุกข
2: ์
0: เพราะฉะนั้นลูกต้องรักษาธรรมะไว้ในใจให้อยู่กับธรรมะอยู่กับพระในตัวอยู่กับศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลานะจ๊ะส่วนที่มีฉายาคำว่าชัยโยแปลว่าผู้มีชัยก็ต้องชนะให้ได้คือชนะความเกียจคร้านชนะความฟุ้งซ่านชนะความประมาทนี่นะจ๊ะแล้วก็ชนะกิเลสชนะมารอีกทางชนะใจตัวเองให้ได้จ้านี่เมื่อเราตั้งใจบวชอยู่ที่ชีวิตมาแล้วก็ต้องรักษาฉายาธรรมะและชโยนี้ไว้ให้ดีนะแล้วทำไมมันฉายาเดียวกันล่ะ
2: ธรรมะกับชโย
0: อ๋อธรรมะกับชโยเช่นอะไรมึงนะ
2: ดำมิกาบุริ
0: ธรรม
2: ะเมธ
0: ีธรรมะเมธีและชโยล่ะ
2: ท
0: ี
2: ชะชะโย
0: จะต้องรักษาฉายาธรรมะและชโยนี้ไว้ให้ดีนะจ๊ะให้ติดตัวเราไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตไม่ใช่ว่ารักษาแค่ช่วงสั้นๆนะยาวตลอดม้วนเดียวจดสร้างบารมีกันไปเรื่อยๆธรรมะที่พันในแจ้งแสวงบุญสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะแล้วจำไว้นะลูกนะพอบวชมาแล้วต้องบวชให้ได้อย่างน้อยสองชั้นที่จริงเราต้องบวชให้ได้หลายหลายชั้นคือเป็นพระนอกแล้วเป็นพระในพระนอกกว่าชั้นหนึ่งแต่พระในนี่ได้หลายหลายชั้นเนาะภายนอกก็เป็นพระภายในก็เป็นพระเป็นทั้งพระนอกพระในเป็นหมดเจอกี่ใครก็จับบวชหมดนี่นะสมกับที่ได้มาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแล้วก็ต้องหนึ่งนอกหนึ่งในนะจ๊ะ
3: หยุด

0: กราบด้วยการหลวงพ่อสิกรบอย่างสูงครับแล้วพ่อครับแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่พวกผมก็ไม่เคยหวั่นไหวหัวใจไม่เคยหลุดจากวงจรวงโคจรของตะวันธรรมอย่าหลุดก็จะดีจ้ะนี่เนาะเพราะว่าหลวงพ่อตะวันธรรมเดี๋ยวมีเรื่องจะคุยอะไรอีกเยอะแยะเลยก็มีเรื่องพระๆนี่แหละนี่เนาะหัวใจไม่เคยรู้จักวงกจังตะวันธรรมก็เชื่อสุดหัวใจว่าตราบใดที่มีหลวงพ่ออยู่ในใจหลวงพ่อก็ต้องจ้องมองเราผ่านกล้องวงจรปิดในใจตลอดเวลาอยู่ดีไม่อาจล่วงพ้นสายตาและสายใยแห่งรักไปได้ครับช่วงไหนที่ใจเริ่มอ้อล้อคือแบตมันเริ่มหมดเพราะอ่อนล้าอ่อนล้านะผมก็มีวิธีชาร์จแบตที่อีกหลากหลายวิธีครับแบ่งแนวทางเป็น3สายย่อๆนะครับสายที่1คือสายบุญนี่เนาะสายที่2คือสายบู๊สาย3คือสายฝันแล้วพอฟังสายที่1กันก่อนคือสายบุญหมายถึงผู้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งสายนี้จะไม่เป็นภาระใครนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ โอ้จะมุ่งตรงไปอู่ทะเลบึงคือพระมหาธรรมกายใจดีไปเวียนประทักษิณครบ3รอบเพื่อปรับใจให้ใสปิ้งประสบความท้อก็โดนความสว่างเป่ากระเด็นหายวับกระตาเลยนี่สายที่หนึ่งเรียกว่าสายบุญสายที่สองคือสายบู๊อันนี้ไม่จะไปตบตีกับใครนะสายนี้ยึดคติหลวงพ่อที่ว่าไม่เหนื่อยแล้วจะไปเอาบารมีมาจากไหนเลยทำหน้าที่ทำงานแล้วก็ทำงานนี่เนาะยิ่งเหนื่อยยิ่งสู้ไม่ใช่ยิ่งเหนื่อยยิ่งอู
1: ้สู
0: ้ครับยิ่งงานเยอะยิ่งมีพลังงานสร้างบารมีคือยาชูกำลังชั้นเลิศครับสายที่3นี่สาย1สายบุญสาย2สายบุมาสายที่3นะจ๊ะคือสายฝันไม่ใช่สายฝนนะสายฝันครับคือสายนี้จะหากินกับความฝัน

จ้าถ้าเราว่าถ้าคืนไหนฝันถึงหลวงพ่อตื่นมาวันนั้นชีวิตจะมีความสุขยิ้มแก้มปริทั้งวันเหมือนได้โบนัสบุญก้อนโตมาเติมพลังเนาะสุดท้ายไม่ว่าแต่ละรูปจะมีวิธีชาร์จพลังแบบไหนสิ่งที่เหมือนกันคือเสียงนำนั่งสมาธิ

0: พ่อครับวันไหนที่โลกใจร้ายหรือเหนื่อยจนแทบตายหาหัวจามคือ
1: ตามหาหัวใจ
0: ตามหาหัวใจไม่เจอนี่นะตายหาหัวจาม
1: ตามหาหัวใจ
0: โอ้ทำไมเก่งแค่กดเพลงก็ฟังเสียงหลวงพ
1: ่
0: อหัวใจของผมก็กลับสู่ฐานที่มั่น
1: ค
0: ือศูนย์กลางกายหลังที่7พร้อมสู้กันต่อไปแบบไม่มีคำว่ายอมแพ้ครับผมหลวงพ่อครับผมจะคว้าปทก้ามาถวายหลวงพ่อให้ได้ครับ
1: จ้า

0: ก้าวนอกเราต้องเอาให้ได้ก่อนเลยปทก้าวจ้ะเราจะได้ก้าวเข้าไปสู่ปทก้าวใน
1: ค
0: ือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งหลวงพ่อครับชีวิตของพวกกับผมก็ดูคล้ายจะลอยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนดังเช่นพระอาจารย์ใหญ่ข้าจองแชมป์คือพระมหาด็อกเตอร์สุวิทย์ธรรมิกะมุนิพระมหาด็อกเตอร์สุวิทย์ธรรมิกะมุนินี
1: ่
0: ใช่ครับไอ้นั่นเป็นด็อกเตอร์ทำไรเนี่ยฮะโอ้นี่ตัวจริงนี่เออหลวงพ่อครับจริงของกับผมก็ดูคล้ายจะอร่อยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนดังเช่นพระอาจารย์ใหญ่ค่ายจองแจ้งคือพระมหาด็อกเตอร์สุวิทย์ธรรมิกะมุนิต่างกันแต่เป็นกุหลาบคนละสายพันธุ์เพราะเต็มไปด้วยหนามันคมกริบมีบททดสอบประเดประดังเข้ามาทุกอย่างก้าวบททดสอบเรื่องการเรียนยังพอทนแต่บททดสอบของพานชนนี่พอเลยครับก็จะฟันฝ่าจนได้ก้าวเข้าสู่ธรรมเนียบเกียรติยศและได้รับฉายาวชโยนั้นแยกอย่างแสนสาหัส

พระได้เมตตาให้ว่ากับพวกผมก่อนบวชไว้ว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งที่จะตัดสินใจบวชที่ชีวิตอย่างนี้เป็นผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่มากสวนกระแสกิเลสโลกที่ทำให้พญามารสะดุ้งพลึบทั้งภพขอตั้งใจบวชให้ได้สองชั้นเป็นอย่างน้อยและบวชไปให้ได้ตลอดชีวิตดังที่ตั้งใจไว้ด้วยดีเทินนะเป็นว่าที่ตายผมอยากบวชให้ได้ตลอดชีวิตและจะบวชให้ได้สองชั้นสาธุเพราะเป็นประโยชน์ในการทำพระนิพพานในแจ้งแสงบุญสร้างบารมีครับบวชไปแล้วก็ต้องบวชให้ได้อย่างน้อยสองชั้นนะลุงนะนี่ถูกต้องจ้ะถูกต้องมากๆเลยนี่

พระพุทธเจ้าให้อวาดว่าบวชวันต่อวันไปก่อนจะศึกไปทำใหม่โลกมนุษย์มันแสนสั้นเอาเวลาไปสร้างบุญดีกว่าเพราะว่าสั้นๆในวันนั้นประทับอยู่ในใจและเป็นกำลังใจให้พวกผมต้องสร้างบารมีบวชไปแบบวันต่อวันครับ

0: มีบุญมากก็ได้เข้ามาสู่ร่มเงาของพุทธศาสนาอย่างนี้เนาะเป็นสมณะแล้วพ่อครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเราได้แต่เก็บงามความรู้สึกหนึ่งไว้ในก้นบึ้งหัวใจมันเป็นไงอ่ะเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดที่สถิตอยู่อย่างมั่นคงตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางสายนี้นั่นคือปรารถนาจะนั่งสมาธิอย่างใกล้ชิดกับหลวงพ่อ
1: สา
0: ธุโอ้โหจะไปดังบูนาวที่เคียงข้างจันเพ็ญเพื่อสืบทรัพย์ไออุ่นแห่งวิชาธรรมกายจากต้นแหล่งโดยตรง
1: สาธ
0: ุและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่หลวงพ่อเมตตาให้พวกกับผมได้นั่งฟังธรรมอย่างชิดใกล้เหมือนดังดอกไม้ที่ได้หยาดน้ำค้างชลอมใจชุ่มฉ่ำอีกครั้งโอ้โหมันเป็นความปลื้มปิติที่หาที่เปรียบไม่ได้เลยครับหวานแล้วลูกสาวก็ลูกก็มีเป้าหมายสูงสุดคือที่สุดแห่งธรรมและจะไปให้ถึงให้จงได
1: ้
0: หากตอนนี้ยังไปไม่ถึงจริงๆลูกก็เชื่อว่าไปได้ไกลกว่าคนหลายๆล้านคนในจักรวาลใช่จ้ะมันก็ต้องมีเป้าอย่างนี้ก่อนเนี่ยจ้ะและการเดินทางไปสู่เป้านั้นก็จะได้เกิดขึ้น
1: คร
0: ับร่วมมั่นใจว่าตราบใดที่ยังติดตามหลวงพ่อจะต้องไปถึงอย่างแน่นอนครับ
1: สา
0: ธุอ๋อแน่นอนจ้ะ
1: สาธ
0: ุขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมอันมหาศาลหลวงพ่อด้วยใจครับ
1: สาธุ
0: ตั้งเป้าให้สูงจ้ะ

ทุสาธุปลื้มเลยปลื้มกันไปทั่วโลกเลยก็ถือว่าเป็นความประทับใจนะทั้งเป็นแรงบันดาลใจ inspiration นะของนักสร้างบารมีที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะเป็นแลนด์มาร์คเป็นการปักหมุดไว้อย่างชัดเจนก็ต้องบอกนี้ก่อนว่าคือความรู้ทั้งหมดบนโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะได้จากที่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วความรู้ในทางพระพุทธศาสนาคือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านค้นพบความจริงอันประเสริฐของการที่เราจะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดตกอยู่ในกลไกของวัฏสงสารที่กดขี่ข่มเหงนะทั้งมนุษย์เทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องรับกับความทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ทุกขเวทนาในอบายภูมิแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมโนวิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญของคุณครูไม่ใหญ่ของคุณยายอาจารย์ที่ไม่เพียงแต่ว่าท่านจะนำพาตัวเองนะไปสู่ความสุขและความสำเร็จอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของมวลมนุษยชาติเท่านั้นเพียงแต่ว่ามีเราไปด้วยแล้วก็ด้วยความที่ท่านมีเราทุกคนเข้าใจเนาะด้วยความที่ท่านมีเราด้วยความที่ท่านต้องหอบหิ้วเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ไปสู่ฝั่งของพระนิพพานแล้วตัวท่านเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายนี่คือมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่มากๆดังนั้นสิ่งที่เราจะนำพาความสุขและความสำเร็จนี้ให้เกิดขึ้นกับเราก็คือการทำตามมโนปณิธานที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านมอบให้ไว้อีกนิดนึงก่อนจบรถด่วนขบวนสุดท้ายคำว่าขบวนสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าใครมาก่อนหรือมาหลังแต่ใครจะอยู่ในขบวนนี้ได้ตลอดรอดฝั่งการที่เราจะอยู่ในขบวนนี้ได้ตลอดรอดฝั่งเราก็ต้องปฏิบัติ

นะตามหลักวิชาที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ให้ไว้นั่นก็คือการสั่งสมบุญทุกบุญอย่างเต็มที่และโดยเฉพาะยิ่งบุญใหญ่ๆที่ท่านมอบหมายให้เราทำต้องทำบุญใหญ่เพราะเราถูกจำกัดด้วยสังขารเวลาความศรัทธาก็ด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าเวลาในชีวิตของเรามันเป็นทรัพยากรที่เราถูกจำกัดหมดเลยดังนั้นต้องเร่งสั่งสมบุญให้ได้มากๆในสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารเราเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับสาธุ
1: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันที่อยากทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
2: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
3: สาธุจ้า
4: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่า เราโชคดีที่รอดตายมาได้อีกหนึ่งวันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
5: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
6: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของ

อาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้าง

้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพื่อเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพื่อเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อย

ุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายง่ายถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆนะโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจแล้วก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นกระสุนกลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับ

นิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเลี่ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราหรอกงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้น

พยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคัมมันะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคัมมันะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคัมมันะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้เริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7
จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละที่ถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาจหาญร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะคะวตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาปิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนปโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติติสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมด

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพลงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณัง

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณัง

0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิสังฆัง

0: านิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ
2: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปรือตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปรือนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันนะ

ครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสๆแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆ

แต่เขารู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเนี่ย

พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราก็เริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใคร

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบาย

แล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัด

ให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งโล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไข

ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้

0: ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรม

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ